0: ิมร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะครับแป้งข้างนอกเนี่ยเขากรอบมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแค่ไหนก็อร่อย
2: ขนมไข่หงนี้นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับตามตำนานเล่าว่าขนมไข่หงเดิมทีเรียกว่าขนมไข่เฮียเป็นขนมที่เจ้าจอมแว่นหรือสมัญญาที่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอหรือว่าลูกชายและลูกสาวของรัชกาลที่1เนี่ยนะครับท่านทรงเรียกว่าคุณเสือครับคุณเสือหรือว่าเจ้าจอมแว่นเป็นพระขนมเอกในรัชกาลที่1ท่านได้คิดค้นสูตรและทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่1ขนมนี้มีรสชาติหวานมันสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในตัวแป้งด้านนอกนั้นทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมหมั่นเทศสอดไส้ด้วยถั่วเขียวผัดเค็มแล้วนำไปเคลือบน้ำตาลด้านนอกในสมัยก่อนเราใช้ขนมนี้ในพิธีขันหมากและใช้ในการติดกันเทศด้วยนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อขนมไข่เฮียเป็นชื่อขนมที่ไม่ไพเราะจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นขนมไข่หงทำให้ลักษณะของขนมนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากเดิมที่เคยเป็นขนมขนาดใหญ่คล้ายไข่เป็ดเนื้อแป้งหนาก็กลายมาเป็นขนมขนาดเล็กที่แป้งบางลง
1: คนไทยสมัยก่อนนี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยสามารถคิดค้นอาหารแล้วก็ขนมใหม่ๆได้ตั้งหลายอย่าง
0: ใช่เลยครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการกินตามวิถีครับคนในสมัยก่อนนะครับมีวิถีชีวิตอย่างไรรอบตัวมีวัตถุดิบแบบไหนเขาก็จะประดิษฐ์อาหารขึ้นตามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบนั้นครับจริงๆนอกเหนือจากขนมเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของปลาอีกชนิดนึงอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ปลาอะไรเหรอคะ
0: ปลานั้นน่ะชื่อว่าปลาคังหรือว่าปลากดคังน้องเฟย์เคยกินไหมครับ
1: เคยกินแต่ปลาคังไม่เคยกินปลากดค
0: ัง อ๋อมันก็คือปลาตัวเดียวกันนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของปลาคังในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ครับไปชมกันเลยครับ
3: ปลากดคังนะครับหรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆว่าปลาคังครับจัดเป็นปลาน้ำจืดประเภทปลาหนังนะครับมีขนาดใหญ่ครับผมปลาชนิดนี้นะครับเราสามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปลากดคังเนี่ยจัดได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดนึงที่คนทั่วไปเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็หันมารับประทานกันมากขึ้นครับผม
4: แล้วทำไมปลากดคังที่นี่ถึงขึ้นชื่อครับ
5: ปลาที่นี่คือเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะคือเราหาเหยื่อในเขื่อนนี่เลี้ยงเลยอะค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อคือเราก็จะจับปลาตัวเล็กๆในเขื่อนเนี่ยมาให้อาหาร
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นจะไม่มีพวกแบบอาหารเม็ดไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น
5: ยาอะไรเราไม่ได้ใช้เลย
4: แล้วมันเกี่ยวไหมครับที่เขาบอกว่าน้ำไหลเนี่ยปลาคังเหมือนกับว่าโตได้ดีกว่าน้ำนิ่ง
5: ค่ะใช่น้ำถ่ายเทดี
4: นั่นคือเหตุผลที่ปลาโตได้ดี
5: ค่ะ
4: แล้วปลาคังที่เนี่ยมันอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับจุดเด่นเลยเ
5: พราะว่าอร่อยคือปลาที่นี่ไม่มีคาวค่ะเนื้อจะแน่นดีแล้วก็ไม่เละไม่หลวมเหมือนเราเลี้ยงหัวอาหารน้ำก็สะอาดแล้วก็เวลาปลาก็ได้ว่ายที่กว้างนะคะ
4: อ๋อคือปลาก็จะได้ว่ายที่กว้างก็เหมือนกับทำให้เนื้อแน
5: ่
4: นแล้วน้ำที่ไหลผ่านตลอดเวลามันก็เลยทำให้เขาแบบไม่มีกลิ่นโคลนไม่คาวนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ที่เราเห็นรอบๆนี่คือมันเป็นบ้านพักเหรอครับหรือว่าอะไร
5: เป็นที่พักอาศัยเขาเลยค่ะเป็นเพนี่ชาวเพคือทุกเพจะมีกระชังปลาที่หน้าบ้านของเขาแต่ละคนนะคะเขาเลี้ยงปลาคังทั้งนั้นเลย
4: อ๋อที่เราเห็นเป็นไม้ไผ่พวกนี้คือกระชังปลาหมดเลยอันนี้ก็คือกระชังของพี่เหมียวใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: ทำไมต้องเอาผ้าปิดไว
5: ้คุมไว้เพื่อให้ปลามันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็กันขี้ตะไคร้ดำมันมาเกาะตามกระชังอะค่ะ
4: แล้วพี่เหมียวไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาคังมาจากไหนครับ
5: มีพ่อค้าเอามาส่งให้อีกที
4: แล้วเราก็มาเพาะในกระชังแต่เราจะวิธีแบบธรรมชาติ
5: ค่ะ
4: อาหารก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหม
5: ค่ะปลาสร้อยปลาหมอปลาอะไรที่เราหาได
4: ้เฮ้ยเป็นหนวดหนวดขึ้นมาเต็มเลยอ่ะโอ้ยในหนึ่งกระชังนี่น่าจะมีประมาณกี่ตัวครับ
5: ในนี้1,300ชังเนี้ยนะ
4: 1,300 ตัวขนาดของกระชัง 1,300 ตัวนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับผม
5: กว้างนี่5เมตรยาวก็เท่ากัน
4: ไซส์ที่เขานิยมเริ่มจับไปขายกันนี่ประมาณกี่กิโลครับ
5: ก็ปลาโลขึ้นไปอะค่ะ
4: ปลาโลนึงเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ตอนนี้เขาจับกันอยู่110
4: นี่คือราคาที่หน้ากระชังเหรอ
5: หน้ากระชังเลยค่ะ
4: นี่คือราคาดีมากนะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ผมซื้อปลาแซลมอนกิโลละไม่ถึง200นะ แต่นั่นคือราคาในห้างแล้วนะ แต่นี่คือราคาตรงนี้กิโลละ110ถ้าไปถึงตลาดอ่ะ200ครับกิโลนึง
5: กิโลนึง
4: 1โล2โล3โลเนี่ย กว่าจะได้ขนาดต่างกันเนี่ยใช้เวลานานมั้ย
5: ก็ปีละโลแหละค่ะ
4: ปลาคังตามธรรมชาติเนี่ยใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยกี่กิโลที่พี่เจอเอง
5: 10กว่าโลได้ใหญ่มาก
4: ปลาคังนะครับพี่เหมียวว่าส่วนไหนอร่อยที่สุด
5: ทั้งตัวมันล่ะค่ะเนื้อมันก็ไปทำแร่เป็นปลาลวกจิ้มกระดูกก็ต้มยำแต่คือไม่ได้ทิ้งเลยค่ะปลาคังเนี่ยอร่อยหมดเลย
4: ผมมาถึงกระชังทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบตักแบบสดๆเอาไปทำอาหารหน่อยสิ
5: ได้ค่ะ
4: สุดยอดเลยอ่ะ โอ้หนักอ่ะไม่ใช่มาแค่ตัวเดียวนะ
5: ปลานี่คือเราทำกับข้าวถ้าเราจะเอาไปแปรรูปแล้วก็เอาไปเป็นปลาย่างลมควันพวกนี้ได้อ่ะ
4: เคยเจอแต่แซลมอนลมควันวันนี้มีปลาคังลมควัน
5: ค่ะ
4: พาไปดูได้ไหมคร
5: ับ ได้ค่ะ
3: ตอนนี้ก็มาถึงวิธีการทำปลาคังลมควันนะครับแนะนำรู้จักก่อนนี่ป้าเหลียวครับผมป้าเฉลียวก็คืออยู่ในกลุ่มแม่บ้านนี้ด้วยพี่เหมียวเริ่มเลยดีกว่าเลือกตัวหนักประมาณเท่าไหร่ครับมาทำ
5: ครึ่งโลขึ้นไป
3: วิธีการแรกคือแรกจากหางมาผ่านตรงก้างกลางมาพอเป็นหัวก็มาผ่าครึ่งครับผม
5: แล้วเอากระเพาะเอาอะไรออกให้เกลี้ยงหมดเลยค่ะ
3: พวกนั้นเอาไปทิ้งไหมกินได้นี่
5: อันนี้ก็เอาไปเลี้ยงปลา
6: เอาไปเลี้ยงปลา
5: ต้มยำก็ได
6: ้ยำรวมกับหัวปลา
4: ทำไมปลาคังถึงไม่ทำแดดเดียวต้องมาลมควันจะดีกว่า
6: ปลาคังนี่ถ้าเอาไปทำแดดเดียวนี่มันจะเป็นมันนะ
3: มันจะไม่ค่อยแห้งว่างั้นต้องเอามาลมควันแล้วก็เหมือนกับพอลมควันแล้วมันก็จะมีเนื้อที่แบบยังไม่ได้แห้งหมดอ่ะมีเนื้อแบบให้เรากินได้เลยแล้วพอแล่ปลาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ
5: ก็เอาไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้น้ำมันในปลามันออกแช่น้ำเกลือได้ที่แล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มันตกค้างอยู่ในกะละมังนะคะมันจะสะอาดกว่าที่เราล้างน้ำไม่ไหลผ่านนะคะมันจะขัง
3: เหมือนแก้เรื่องกลิ่นคาวอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะ
5: นี่ก็จะล้างออกให้หมดเลยอะค่ะไม่ให้มีเลือดมีอะไรอยู่ในตัวปลาเวลาเราอบออกมามันจะไม่มีคาวแล้วก็ไม่เสียง่ายไม่ขึ้นรา
3: พอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเรียงในตะแกรงต้องเรียงมาทางเดียวกันใช่ไหม
5: เรียงไปทางเดียวกัน
3: เอาเข้าเตาอบเลยใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับในการอบ
5: อันนี้อบก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยค่ะ
3: ชั้นบนชั้นล่างต่างกันไหมครับ
5: ต่างค่ะ
3: แสดงว่าถ้าเกิดมีปลาหลายๆชั้นนี่ก็คือต้องย้ายสลับไปเรื่อยๆด้วย
5: ใช่ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าความร้อนไม่เท่ากัน
5: พอย่างไว้อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะคว่ำหน้าลง
3: แล้วก็รออีก2ชั่วโมงกลับอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นต้องมากลับอีกไหม
5: ไม่ละค่ะก็เอาไว้ตอนเช้า
3: อันนี้คือที่แบบที่ทำไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นกิโลละ600เพราะว่าจากปลาตัวเนี่ยประมาณขนาดนี้ได้มั้งเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยคือน้ำหนักมันหายไปเยอะมากเลยนะ
5: 10โลจะเหลือ2โลครึ่ง
3: โอ้เหมือนพวกแบบปลาหมึกแห้งเลยอ่ะเนื้อแบบใสมากอ่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะ
5: กับน้ำพริกได้เลยข้าวสวยได้เลยค่ะ
3: กินเปล่าๆเนี่ยมันนี่ข้าวเหนียวหน่อยนะเจ๋วนิดนึงโอ้ยแซ่บหลายอร่อยมากด้วยความที่ปลาคังนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อหนาและมีมันเยอะพอไปลมควันเนี่ยเนื้อมันไม่แข็งเจ๋งไปกว่านั้นคือตรงหนังเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบอยู่มันหอมโหที่เด็ดเลยอ่ะและนี่ครับวันนี้นะครับได้ทั้งปลาคังสดๆแล้วก็สุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาคังลมควันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าครับและมาถึงเมนูที่ผมรอมานานแล้วครับแกงปลาปลาคังเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยใครมาที่ต้องชิมเลยนะเริ่มเลยที่ผมใส่ลงไปเป็นข่าครับ
5: ตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกแห้งใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็หอมแดง
3: โอ้โหพี่เหมียวบอกว่าตำข้างบนไม่ถนัดครับปกติต้องแบบนี้พี่เหมียวรู้ไหมครับว่าครัวบ้านพี่เหมียวนะครับต้องบอกว่าเป็นครัวที่มีวิวสวยติดอันดับโลกเลยนะครับผม คุณดูวิวดินี่ครัวนะผมนึกว่าอยู่ในรีสอร์ทอ่ะนี่คือหลังครัวครับและนี่คือข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับไปแช่น้ำไว้แช่นานไหมพี
5: ่แช่ประมาณชั่วโมงอะค
3: ่
5: ะ
3: ใส่เพื่ออะไรครับพี
5: ่ใส่เพื่อให้น้ำมันข้นแล้วก็มันจะได้รสชาติขึ้นมาอีก
3: นี่ครับสุดยอดเลยตอนนี้มันมีกลิ่นคล้ายๆกับห่อหมกเนาะเพราะมันมีผิวมะกรูดใช่ไหมครับ
5: แล้วต้องใส่กะปิด้วยนะคะยัง
3: แต่คราวนี้ก็คือแบบแค่ยีให้เข้ากันละน้ำในหม้อก็เดือดได้ที่แล้ว
5: แล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ปลาเลยค่ะก็เอามะเขือใส่เลย
3: มะเขือนี่ก็คือตอนที่พี่หั่นผมเห็นเมื่อกี้ใส่น้ำเกลือลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ดำใช่ไหมเสด็จน้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้เป็นน้ำเกลือครับไม่งั้นแกงปลาก็จะเค็มขึ้นไปอีก
5: แล้วก็เอากระชายใส่ก่อนพริกไทยอ่อนแล้วก็ปิดฝา
3: การใส่มะเขือลงไปแล้วปิดฝาแบบนี้มันก็ช่วยให้มะเขือไม่ดำด้วยใช่ไหมครับใช่บางคนเวลาทำพวกแกงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมะเขือมันดำบางทีคุณไปคนมันอ่ะคือไฟไม่สม่ำเสมอมะเขือมันจะแบบสุกเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นใส่ลงไปอย่าไปคนครับปิดฝาเลยรอน้ำเดือดๆแล้วก็เสร็จโอ้โหมันหอมพี่กระชายง่ายกินมากครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยใช่ไหมครับพี
5: ่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ
3: แกงป่าปลาคังครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับแกงป่าปลาคังน่ากินไหมครับ
1: น่ากินค่ะแต่ว่าเสียดายหรือกินเผ็ดไม่ได้อะ
0: โอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกินเผ็ดเนี่ยก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งในการกินของคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักการนำพริกหลายชนิดเลยครับมาทำอาหารแต่ว่าถ้าเรากินเผ็ดมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราต้องกินให้สมดุลครับ
1: หนูก็คิดว่าขนมไทยหงส์เนี่ยมีรสชาติเป็นนิ่งนะคะ
0: ใช่ครับคุณครูว่าน่าจะเป็นเผ็ดพริกไทยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของพริกไทยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายนกทีสเจ้าของสูตรขนมกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันครับตอนนี้ครูต้นคูณนะครับกับน้องเฟย์เราอยู่กับคุณยายนกจี๊ดนะครับซึ่งเป็นคนทำขนมไข่หงแล้วก็ขนมมีตุยนะครับคุณยายสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณยายครับเมื่อกี้เราได้ชิมขนมไข่หงไปแล้วเนี่ยข้างในมันมีไส้ที่มันเผ็ดร้อนอยู่เนี่ยมันเผ็ดร้อนจากอะไรครับผม
7: พริกไทยจ้ะพริกไทย
0: ตัวไส้เค็มเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบอะไรคุณยายพอจะบอกได้ไหมครับ
7: ถั่วซ
0: ี
7: กถ
0: ั่
7: วเข
0: ีย
7: วอ๋อ
0: ถั่วเขียวครับผม
7: ถั่วซีก
0: แล้วก็มาผสมกับพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆ
7: จ้ะมาผสมพริกไทยเกลือ กระเทียมสามอย่าง
0: ครับแล้วมันจะมีขนม2อย่างที่ลักษณะคล้ายกันที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปั้นนะฮะจะมีขนมไข่หง
7: แล้วก
0: ็ขนมกีตุยนะครับ2อันนี้ต่างกันยังไงครับ
7: คือถ้าขนมตุยเขาจะเป็นไส้หวานนะคะไส้เขาจะเป็นแบบนี้หวานแล้วไส้เขาจะใหญ่หน่อยอันนี้จะทำผสมก็ถั่วซีกเหมือนกัน
0: ถั่วซีกเหมือนกัน
7: แต่ว่าเอาไปพอนึ่งแล้วก็จะกวนเหมือนเวลาเนี่ยขนม
0: เหมือนขนมถั่วกวน
7: ขนมสัมปันนีอ่ะ
0: อ๋อขนมสัมปันนีครับผม
7: มันจะคล้ายๆกันเราก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: อ๋อครับ
7: แล้วก็เอานึ่งแล้วเราก็จะใส่กะทิเคี่ยวแล้วก็เราก็จะกวนจนมันเหลือง
0: ครับ
7: แล้วก็
0: จะออกเป็นรสหวาน
7: มันก็จะออกเป็นรสหวานพอเราใส่น้ำตาลแล้ว
0: มันขนมไข่หงเนี่ยจะเป็นไส้เค็มนะฮะแล้วก็จะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะครับในขณะที่ขนมอีตุยเนี่ยนะครับจะเป็นไส้หวานนะครับก็จะหวานจากน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับคุณยายทำขนมนี้มากี่ปีแล้วครับผม
7: ถ้าประมาณอ่ะมันน่าจะเกือบ40ปีแหละแต่ว่าทำแล้วก็หยุดไปวางเลยไปทำงาน
0: ครับ
7: แล้วก็กลับมาก็มาทำอีกทำรุ่นหลังประมาณ20ปี
0: 20ปี
7: เต็มๆ
0: อะไรทำให้คุณยายหลังจากที่ไปทำงานอื่นมาแล้วอยากจะกลับมาทำขนมนี้อีกครั้ง
7: คือกลับมาแล้วมันเคยทำไงก็ไม่รู้จะไปหาอาชีพอื่นอะไรก็ลองทำหันมาทำเหมือนเดิ
0: ม
7: เพราะเราก็ยังรู้สูตรของเราอยู
0: ่ครับ
7: ก็เลยมาทำไข่หง
0: ส์แล้วคุณยายได้สูตรตรงนี้ครับในการทำมาจากไหน
7: คนที่บอกเนี่ยเขาเป็นน้องเซอร์ไพรส์ของแม
0: ่ครับ
7: ฉันต้องเรียกอะไรล่ะเรียกอา
0: ครับ
7: จะบอกวิธีให้ก็เอามาทำทีนี้เปลี่ยนมาแปลงเป็นลูกเล็กเพราะว่าฉันนำมาทำลองทำลูกเล็กๆดูแล้วก็ทำลูกใหญ่ดูพอทำไปพาเอาไปขายเนี่ยลูกเล็กขายดีกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กจะขายหมดลูกใหญ่จะขายไม่หมด
1: คุณยายมีแบบเทคนิคการทอดไหมคะ
7: อ๋อทอดก็ต้องมีจ้ะทอดนี่ต้องเวลาใส่ขนมลงไปเนี่ยน้ำมันร้อนเกินก็ไม่ได้เย็นเกินก็ไม่ได้น้ำมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอดี
0: ทุกวันนี้ครับเด็กไทยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาเข้ามาซื้อขนมลักษณะแบบนี้เยอะไหมครับขนมที่
7: เราก็เยอะนะมาระยะหลังนี้รู้สึกจะได้เยอะเมื่อก่อนย้ายขายอยู่หลังบ้านทอดแล้วมานั่งขายหน้าบ้าน
0: ที่
7: ตรงเขาแต่ตอนนี้พอย้ายมาทอดหน้าบ้านมันก็เลยมีคนทานไปทานมา
0: ก็เห็น
7: แล้วก็มีคนแบบว่าหิ้วเอาไปขายมั่งมารับไปขายมั่งอะไรเงี้ยมันก็พอได้ไง
0: จะมีคนชอบพูดว่าเอ๊ะขนมไทยจริงมันก็ไม่ยากนะมันก็เป็นแป้งผสมน้ำตาลผสมอะไรต่ออะไรไม่ดูไม่ได้ใช้ฝีมือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องมีความประณีตในการทำเรื่องขนมไทย
7: มันต้องมี
0: คร
7: ับ ถ้าหากว่าส
0: ั
7: ตว์จะทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอก
0: ครับ
7: มันออกมาไม่ดีเราต้องมีสูตรของเราทำ
0: ครับจริงๆมันต้องมีความประณีตตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแป้งเลยใช่ไหมครับ
7: ใช
0: ่แม้กระทั่งการทำไส้เนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคเหมือนกัน
7: เราก็ต้องมีแล้วก็ต้องเอาถั่วมาแช่ก่อน
0: ครับ
1: คุณยายค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวหนูขอลองปั้นได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะเดี๋ยวยายจะสอนให้นะคะค่ะหนูหยิบแป้งมาอย่างนี้แล้วก็คืออย่างนี้นะอาลูกทำมันใหญ่ไปก็เอาเล็กหน่อยขนาดนี้ก็
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
7: อันนี้อันนี้ด้วยหนูก็เด็ดหรือเด็ดอย่างยายเด็ดเห็นไหม
0: แบ่งให้เท่าๆกัน
7: นี่ลูกอ่ะจะเอาไฟใต้ลงไปเหมือนยายไต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไต่แล้วก็หมุนไต่แล้วก็หมุนแน่นๆนะลูก เพราะว่าถ้าหนุ่มแน่นแล้วเดี๋ยวขนมมันจะแตกยังได้ดูสิโอ้ยได้แล้วลูกเก่งมาก
1: ดีใช่ไหมคะ
7: นั่นแหละหนูก็พันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆถูกเลยนั่นแหละน้องตุ้ยหนูก็ต้องเด็ดแป้งใหญ่นี่แป้งขนาดนี้
8: ก็คือเราหมุนให้มันกลมก่อนแล้วก็กด
7: น่ะใช้ได้เก่งมากแล้วนี่นะคือแรกลุยเตี๋ยวแล้วหมุนทำได้

0: น้องเฟย์ครับวันนี้ได้มาทั้งชิมขนมแล้วก็ทั้งได้ปั้นขนมเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ตอนปั้นเนี่ยค่ะเพลินไม่หยุดปั้นเลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆมันสนุกดีอะค่ะ
0: รับลูกมือไว้สักคนหนึ่งไหมครับ
1: คร
0: ับ ตรงนะครับเก่งมากเก่งมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายนกจี๊ดมากนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขนมอีตุยแล้วก็ขนมไข่หงส์อย่างมากเลยนะครับขอบคุณคุณยายครับเห็นไหมครับว่าขนมไทยเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังถือได้ว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานของสังคมอีกด้วย
1: ใช่ค่ะขนมไทยเนี่ยอร่อยถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจ
0: ใช่ครับนอกจากขนมไทยจะอร่อยแล้วนะครับยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอันเป็นประโยชน์เนี่ยผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นขนมไข่หงส์ที่เมื่อกี้เรารับประทานไปนะครับก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอยู่หลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเป็นต้นแต่จริงๆแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านยังได้นิยมนำสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารด้วยนั่นก็คือขมิ้นขาวนั่นเองน้องเฟกรู้จักเรื่องราวของขมิ้นขาวไหมครับ
1: รู้จักแต่ขมิ้นปกติที่มันเหลืองๆอะค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับขมิ้นขาวดีกว่าครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ได้เวลามาเตรียมปรุงเมนูแรกจากขมิ้นขาวสาวๆแต่งชุดสวยประจำเผ่าเตรียมนำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาร่วมด้วยช่วยกันพิชิตความอร่อยกับเมนูยำขมิ้นขาว

0: เริ่มต้นน้องทู่รู้งานจัดการก่อเตาพี่น้องนำเอามะขามเปียกมาคั้นน้ำด้านน้ำมุกดานำพาน้องตั๊กมาขูดปอกเปลือกขมิ้นขาวเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาซิวแก้วลงไปทอดจากนั้นจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงแห้ง
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาขมิ้นขาวค่ะมาปอกเปลือกออกแต่ว่าเคล็ดลับในการปอกเปลือกนะคะจะไม่ใช้มีดค่ะน้ำมุกดาจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะโดยการใช้ด้ามช้อนค่ะขูดเอาเปลือกที่อยู่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันจะกินเนื้อเข้าไปเยอะค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้น้ำมุกดาเตรียมนี่เลยค่ะ
2: ปลาซิว
1: ปลาซิวแก้วค่ะน้ำมุกดาบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลย
2: ใช่
1: กับยำขมิ้นขาวนะคะทอดกรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในยำขมิ้นขาวกันค่ะ
0: แล้วนำพาพริกแห้งลงไปทอดก่อนจะนำแตงเปรี้ยวมาจัดการปอกเปลือกผ่าแยกส่วนแล้วคั้นเอาเมล็ดภายในออกมาใช้ช้อนขูดออกให้สะอาดก่อนจะซอยชิ้นบางๆแบบนี้น้องทู่เด็ดเตรียมไว้คือผลส้มยอสารต่อน้ำมุกดานำพาหัวขมิ้นขาวมาจัดการสไลด์ชิ้นบางๆน้องตั๊กช่วยปอกเปลือกมะม่วงเปรี้ยวตามไปจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงสดก่อนจะลงคมซอยน้องทู่ได้เวลานำพามะม่วงเปรี้ยวลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นน้ำมุกดาเน้นสไลด์หัวขมิ้นขาวจนได้แผ่นบางๆขาวสวยเลยล่ะครับต่อจากนั้นจึงลงพรมหั่นผลซอด้านน้องตั๊กนำพายอดและดอกกระเจี๊ยบแดงมาดึงเด็ดน้องทู่ช่วยซอยไว้คือใบขึ้นช่ายตามต่อได้คือต้นหอม
1: น้ำมุกดาคะพอซอยแบบนี้แล้วกลิ่นมันหอมเนาะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วมันหอมมากเลยค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอธิบายไม่ถูกเลยนะคะ
0: ผ่าแบ่งไว้ได้คือมะนาวแล้วถึงคราวหั่นยอดกระเจี๊ยบแดงเริ่มต้นขั้นตอนการคลุกรุกเติมใส่คือน้ำมะขามเปียกตามไปคือน้ำตาลปี๊บจัดการบี้บดกดให้น้ำตาลละลายจากนั้นตามต่อได้เหยาะน้ำปลาก่อนจะนำพามะนาวบีบใส่ตามไปคือพริกกะเหรี่ยงสดตักเติมเพิ่มน้ำพริกเผาเล่นเอาสีสวยชวนกินจากนั้นจึงใส่แตงเปรี้ยวตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมใส่พลันคือผลส้มยอไม่รีรอตามลงใส่คือปลาซิวแก้วทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องได้เรื่องความหอมพร้อมใส่คือขมิ้นขาวตามต่อได้คือดอกและยอดกระเจี๊ยบแดงเพิ่มกลิ่นหอมอีกแรงด้วยขึ้นช่ายและต้นหอมก่อนจะใส่เพิ่มเติมความมันด้วยถั่วลิสงคั่วปิดท้ายทีเด็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกกะเหรี่ยงทอดเพียงแค่นี้ก็สุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติความอร่อยของเมนูยำขมิ้นขาวประสานปลาซิวแก้วทอดกรอบส่งมอบรสชาติหลากหลายเด่นชัดมากมายคือความเปรี้ยวแซ่บซีดมันจี๊ดโดนใจสาวๆขมิ้นขาวก็หอมโดดเด่นยิ่งสไลด์เป็นแผ่นบางๆก็ยิ่งเข้าเครื่องได้เรื่องความสดกรอบน้ำยำก็สุดชอบทั้งเปรี้ยวเค็มตัดเผ็ดเด็ดที่ปลาซิวชิลความอร่อยเข้ากันกับมะม่วงพ่วงความมันจากถั่วลิสงส้มยอก็ให้ความหวานชุ่มฉ่ำแต่ละคนจึงหม่ำได้อารมณ์แบบนี้ล่ะครับ
3: นะครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่พิเศษมากๆเลยนะครับทั้งการรักษาแผลในลำไส้ขับลมขับเสมหะแก้ท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรก็ตามเราควรจะศึกษาสรรพคุณต่างๆของอาหารเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมไปรู้จักกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนสนุกขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมกลมกับครูสักคำขังหนู
3: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียน

จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยา
2: ได้ยาไม่รู้จับ
3: ก็ยากได
2: ้ได้ยาได้ก็ไม่รู้จักจับ
1: ยาเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ยาน
3: ได้ได้ก็ไม่รู้จัก
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
5: จะหนีไปไหน
6: ทำไงดี
5: ไม
6: ่ทำไง
1: เฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
6: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
6: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
6: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
8: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะ

0: วกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
2: ตอนนี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: เร็วเร็วเร็ว
4: โอ้ยโอ้ย
0: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็วเร็ว
3: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
2: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
3: ท่านอาจารย์
6: ค่ะ
2: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วศิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
5: เจ้าค่ะ
3: ท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
7: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้

0: เอง
1: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
3: คำไทย
2: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
2: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อหนึ่งความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
2: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
2: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมน

และถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

0: ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plant, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plant, แปลว่าพืชบก aquatic plant, AQUATIC, aquatic plant, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
3: ร้อย
2: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริง
4: อ
2: และนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
4: แต่แกนี่ก็แปลกเน
5: า
4: ะ
5: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
6: ขอบคุณค่ะ
7: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
8: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
7: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
8: ยังไงอะ
7: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
8: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
7: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
8: เออวะเขามาทำไมวะ
7: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
8: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
7: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะ

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
3: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือค คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: อาการปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

MCIU DLTV สื่ออนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะ

0: ู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
1: ผมด้วยครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
0: รับทราบค่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย
1: รับทราบครับ
0: อยากไปแล้วรับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
1: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
2: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
0: สักครู่ค่ะอังลู่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
1: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
0: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
3: Let's go
2: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆเดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
2: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
3: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
1: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
1: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง

0: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอรามแล้วกัน
1: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขาน
2: ะไปแล้วไปแล้ว
3: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
1: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
0: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
4: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
2: ยังสนุกอยู่เลย
3: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
1: ไม่ใช่หรอกค่ะ
3: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
1: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
0: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
1: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
3: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
0: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
3: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวจะเดือดร้อนกัน
1: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
2: สนุกมากๆเลยครับ
5: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: สนุกมากๆเลยค่ะ
3: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียน

0: ผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆต้นทางจ๋าไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการสรุปความรู้ข้อคิดคุณค่าจากเรื่องที่อ่านเด็กๆลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าเราน่าจะสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเรื่องใดเอ่ยเราเรียนเรื่องอะไรมาลูกดังนั้นเด็กๆคิดว่าเราจะสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องอะไรคะ
1: พระชนสีดา
0: เก่งมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกสรุปนะคะความรู้ข้อคิดแล้วก็คุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านความรู้สู่ข้อคิดเราจะอ่านเรื่องอะไรกันนะเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยพร้อมที่จะอ่านแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะอ่านแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเช้าวันหนึ่งชายหาปลาได้ออกไปวางอวนดักปลาที่แม่น้ำเขาใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการตั้งอวนและเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็กลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินอาหารเที่ยงลิงตัวหนึ่งซึ่งคอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดคิดว่าตัวมันเองก็สามารถวางอวนเพื่อหาปลามากินเป็นอาหารได้เช่นกันมันจึงไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งที่ชายหาปลาวางไว้ที่ริมแม่น้ำขึ้นมาดูแต่ลิงไม่รู้วิธีใช้อวน

0: จึงได้แต่พลิกไปพลิกมาจนอวนพันตัวมันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วมันก็ก้าวพลาดตกลงไปในน้ำด้วยอวนที่พันตัวมันอยู่ทำให้ไม่สามารถดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นได้และยิ่งมันพยายามดิ้นเท่าไหร่อวนก็ยิ่งพันตัวมันให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นจนลิงหายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุดเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางได้อ่านนิทานเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: อ
0: ่
1: านค่ะ
0: ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ย
1: ลิงและชายหาปลา
0: ลิงและชายหาปลาคราวนี้นะคะเรามาดูเหตุการณ์กันนะคะตัวละครสำคัญเลยค่ะตัวละครสำคัญคือตัวละครใดคะลูก
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงใช่ไหมคะเหตุเกิดที่ไหนเอ่ยเหตุการณ์เกิดที่ไหนลูก
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: แม่น้ำหรออะไรอะไรใกล้ๆแม่น้ำตรงไหนเอ่ยที่วางไว้ที่ไหน
1: ในแม่น้ำ
0: เก่งมากสถานที่นะคะหรือว่าสถานที่ที่เกิดเรื่องนั่นก็คือริมแม่น้ำนั่นเองถ้าหนูตอบว่าแม่น้ำแสดงว่าอยู่ลิงก็ไปหยิบอวนในแม่น้ำเด็กๆคิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูกลิงว่ายน้ำไปแล้วก็ไปหยิบอวนได้ไหม
1: ไม
0: ่ดังนั้นข้อนี้นะคะจึงตอบว่าเป็นริมแม่น้ำนะคะเอาละค่ะต่อไปเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูเหตุการณ์แรกเลยลูกเหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นคะลิงเห็นใครลิงเห็นชายหาปลาทำอะไรอยู่คะใช้อวนในการดักปลาเหตุการณ์ที่สองเมื่อลิงเห็นเช่นนั้นแล้วจึงเกิดอะไรขึ้น
2: คิดว่าตัวเองทำได
0: ้คิดว่าตัวเองก็ทำได้เช่นเดียวกันจึงทำไมคะไปอะไร
2: ไป
0: ไหน
2: ปลา
0: ไปดักปลาเลยเหร
2: อ
0: ไปเอาอวนของใคร
2: ของชายหาปลา
0: ไปเอาอวนของชายหาปลานะคะอีกปากหนึ่งเนาะเมื่อไปเอาอวนของชายหาปลามาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ
2: ล
0: ิ
2: งไม่ร
0: ู้
2: ว่ามันคืออะไรแล้วก็พัน
0: ลิงเป็นยังไงก่อนเมื่อได้อวนมาแล้วไม่รู้วิธีการใช้จึงเกิดอะไรขึ้นคะ
2: พลิกไปพลิกมา
0: แล้วอวนเหล่านั้นจึง
2: พ
0: ันตัวลิงยุ่งเหยิงเต็มไปหมดลิงก็เป็นยังไงตกใจเมื่อตกใจก็ดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งยิ่งดิ้นยิ่งพันยิ่งรัดแน่นขึ้นจนสุดท้ายดิ้นไปดิ้นมาลิงเป็นยังไงลูกตกลงไปในน้ำตกลงไปในน้ำลิงรอดไหมคะผลของเหตุการณ์ก็คือลิงเป็นยังไงลิงจมน้ำตายคราวนี้คุณครูขอสอบถามโดยการสุ่มเลขที่เด็กๆปลายทางคะถ้าเด็กๆได้เลขที่นะคะตามที่คุณครูสุ่มอย่าลืมลุกขึ้นตอบคำถามด้วยนะคะลูกคนเรามันจะต้องมีการตื่นเต้นกันสักหน่อยนะคะ

0: ี๋ยวครูจะหมุนสัก3รอบครูล้อเล่นอ่ะครูจะหยิบแล้วนะลูกนะแล้วฟังคำถามดีๆนะคะ1 2 3คำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ยากลูกเพื่อนๆในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะคะอาจช่วยตอบได้นะลูกช่วยกระซิบช่วยกระซิบนะลูกนะอ่ะคำถามนี้คุณครูจะถามว่าข้อคิดจากเรื่องนี้ได้นักเรียนได้อะไรจากข้อคิดเรื่องนี้บ้างคะอ่ะเร็วในกลุ่มช่วยกันได้ลูกกลุ่มต่อไปก็อย่าคิดว่าจะรอดนะจ๊ะหนูได้อะไรจากข้อคิดเรื่องนี้ในหนังสือไม่มีลูกในหนังสือไม่มี
1: ไม่ต้องพยายามกับสิ่งที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ไม่ต้องพยายามในสิ่งที่เราทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอแก้คำนิดหนึ่งนะคะคนเราเนี่ยมีความถนัดที่ต่างกันดังนั้นเราควรที่จะทำในสิ่งที่เราถนัดมากกว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดนั่นเองเก่งมากค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะกลุ่มที่2ไปแล้วนะคะมาถึงคำถามอีก1คำถามค่ะซึ่งคำตอบอยู่ที่หน้าจอง่ายมากเลยนะลูกอ่ะหนูออกมาดีกว่ามาหยิบเร็วออกมาหยิบเอาไปหยิบแล้ว
1: ยี่สิบหกครับ
0: ได้เลขที่26ค่ะไหน26เอ่ยยี่สิบหกนะคะคำถามข้อนี้มีอยู่ว่านักเรียนได้ความรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะช่วยกันได้ลูกในกลุ่มช่วยกันได้เลยช่วยกันได้ความรู้คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะว่าสิ่งนี้มันคืออะไรใบแล้วเนี่ยอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอันไหนลองตอบมาก่อนไหนลองตอบมาก่อนลูกนิดนึงไหนลองตอบมาก่อนเราได้ความรู้อะไรคะจากเรื่องนี้ครูใบให้ครูใบให้คำว่าอวนเกี่ยวกับอวน
1: การอวนปลาค่ะ
0: การอวนปลาใช่เปล่า
1: อวนดักปลา
0: อวนดักปลาใช่อวนมันใช้ดักปลาอยู่แล้วลูกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเด็กๆปลายทางละคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าความรู้ที่เราได้จากเรื่องนี้คืออะไรอันนี้ถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกครูเข้าใจเราไหนช่วยกันคิดหน่อยเร็วเกี่ยวกับคำว่าอวนยังไม่ใช่ลักษณะนามลักษณะนามของอวนเรียกว่าในนี้มันมีคำว่าแห่ด้วยเหรอลูกแล้วไปหยิบอวนไป
1: ปากค่ะ
0: ดังนั้นเราเรียกเราเรียกอ้วนว่า
1: ปากค่ะ
0: เป็นลักษณะนามใช่ไหมคะลักษณะนามของอ้วนนั่นก็คือปากนั่นเองเป็นความรู้นะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยและนี่นะคะก็คือความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในนิทานเด็กๆจะเห็นได้ว่านิทานบางนิทานบางครั้งเนี่ยเหมือนเราอ่านแล้วจะไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วเมื่อเรานำมาวิเคราะห์สรุปเป็นข้อคิดสรุปเป็นความรู้เราได้ความรู้จักเรื่องนี้ไหมคะได้เช่นเดียวกับเรื่องกระเช้าสีดานะลูกอย่างที่บอกไว้เวลาที่เราจะอ่านอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อหาความรู้อ่านเพื่อความบันเทิงถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่านเพื่อหาความรู้นักเรียนก็จะสามารถเขาเรียกว่าจดจ่ออยู่กับเนื้อหาได้นะคะว่าความรู้ของเรื่องนั้นคืออะไรแต่ถ้าเราอ่านเพื่อความบันเทิงเราก็อ่านได้นะคะให้ความบันเทิงสนุกสนานให้ข้อคิดต่างๆได้นะคะดังนั้นที่สำคัญไม่ว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรก็ตามการที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดนะคะต่างๆได้เราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเรื่องกระเช้าสีดาได้และข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องนำคุณค่าและข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอสอบถามเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านกระเช้าสีดาเนี่ยตัวละครเอกมีใครบ้างนะเราตอบกันไปแล้วนี่คะไพรไม้ไพรน้ำขันทองแนวคิดของเรื่องกระเช้าสีดาหรือใจความสำคัญแก่นเรื่องของมันเลยนะคะในเรื่องกระเช้าสีดาเขาต้องการสื่ออะไรไปยังผู้อ่านลูกสื่อให้เป็นคนดีเก่งมากดังนั้นแก่นเรื่องของกระเช้าสีดาเขาต้องการสื่อให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นคนดีนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการสรุปความรู้ข้อคิดคุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยคุณครูจะให้เด็กๆเปิดใบความรู้หน้าที่58นะคะไปพร้อมๆกับการสรุปความรู้กับคุณครูค่ะไหนลองเปิดดูก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะคะไหนลองเปิดดูสิคะไหนลองเปิดดูสิ58ลูก58 58เจอไหมเอ่ย58เจอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะในการศึกษาหาความรู้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามและเราจะมาสรุปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางศึกษาหาความรู้ได้เลยค่ะ

0: มดเวลาสำหรับการศึกษาหาความรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้พร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะสรุปความรู้เดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่นะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยลองสรุปดูสิคะว่าการสรุปข้อคิดและคุณค่านั้นมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้คนสุดท้ายคือหนูใช่ไหมคะหมายเลข16ค่ะสงสัยวันนี้ทำบุญมาเยอะแน่เลยใช่ไหมลูกกลุ่มนี้ทำบุญมาเยอะแน่เลยเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวครูจะถามคำถามนะคะหลักการที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดมีอะไรบ้างจ๊ะ
1: อ่านรอบแรกเพื่อดูชื่อเรื่องก่อนแล้วอ่านโดยมีคำถามในใจว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรข้อความใดสำคัญให้ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกับการสรุปใจความสำคัญเลยไหมลูกอืมคล้ายๆกันเลยใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องสำรวจก่อนว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรนะเพราะชื่อเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่จะทำให้เราทราบว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเกี่ยวกับอะไรหลังจากนั้นให้เรานะคะอ่านโดยการตั้งคำถามในใจไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่อ่านบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็มาถากเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือส่วนตัวเราก็อาจจะใช้ปากกาไฮไลท์หรือปากกานะคะในการขีดเส้นในส่วนที่เป็นข้อความสำคัญแต่หากเป็นหนังสือสาธารณะหรือหนังสือของห้องสมุดเราสามารถขีดได้มั้ยลูกไม่ได้เราอาจจะต้องใช้สมุดในการจดบันทึกสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆนะคะหลังจากนั้นนำสาระสำคัญที่เราได้จดบันทึกไว้มาเรียบเรียงเป็นสำนวนของตัวเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกหนึ่งข้อค่ะเลขที่6ค่ะไหนเลขที่6ลูกอ่ะเลขที่6ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคุณค่านะคะจากเรื่องที่อ่านคืออะไรลูก
2: เป็นการอธิบายประโยชน์หรือสิ่งที่เรียกว่าข้อดีโดยเขียนสรุปเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆเพื่อบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างไรเช่นคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจำได้ไหมเอ่ยคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรคะคืออะไรลูกอะถ้าไม่ช่วยกันตอบเดี๋ยวครูจะสุ่มนะอะไรนะลูกคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นคุณค่าที่เราได้เรียนรู้จากเนื้อเรื่องนะคะว่าเขาสอนอะไรเกี่ยวกับเราส่วนคุณได้วรรณศิลป์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษามีความไพเราะหรือไม่ภาษาอ่านง่ายหรือเปล่าหรือมีการใช้ภาษาที่ สละสลวยเมื่อเราอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินส่วนเหล่านี้จะเรียกว่าคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะไปพร้อมๆกันเลยลูกอย่างแรกเลยเรามาดูนะคะการสรุปความรู้และข้อคิดนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสรุปความรู้นะคะเป็นการสรุปความรู้ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่อ่านความรู้ที่เราได้จากเรื่องที่อ่านนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆก็จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนนะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเด็กๆจะสรุปความรู้ได้ไหมได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้นะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะคะต่อไปค่ะในการสรุปข้อคิดค่ะจะเป็นการค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งข้อคิดนะคะอาจจะแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องหรืออยู่ส่วนท้ายของเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสรุปข้อคิดเด็กๆคิดว่าการที่ค้นหาสรุปความรู้กับการที่เราค้นหาการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นเด็กๆคิดว่าเรื่องไหนมันยากกว่ากันลูกเรื่องไหนยากกว่าสรุปความรู้หรือสรุปข้อคิดจริงเหร
1: อ
0: แล้วแต่ความถนัดของบุคคลอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูกล่าวถามเพื่อนนะคะว่าความรู้ที่ได้จากเรื่องลิงกับอะไรนะลิงกับชายหาปลาใช่ไหมคะความรู้นั่นก็คืออ้วนมีลักษณะนามเป็น
1: ปาก
0: เป็นอะไรเป็นปากนั่นเองนั่นคือความรู้ส่วนข้อคิดล่ะคะเราทำไมคะควรพยายามทำในสิ่งที่ตนเองถนัดนะคะเราไม่ควรที่จะฝืนหรือทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดเพราะอาจจะเกิดภัยต่อตัวเราก็ได้นั่นคือข้อคิดนั่นเองต่อไปสุดท้ายเลยเป็นการสรุปคุณค่าค่ะเป็นการอธิบายประโยชน์นะคะหรือสิ่งที่เรียกว่าข้อดีเพื่อบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างไรซึ่งในเรื่องกระเช้าสีดานั้นก็

0: คุณค่าหลากหลายอยู่นะคะนักเรียนสามารถที่จะศึกษาค้นหาได้นะคะจากในใบความรู้รวมไปถึงหนังสือวรรณคดีลำนำด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานของนักเรียนค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่3ค่ะหน้าที่61ถึง62นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูประจำวิชานะคะเก็บชุดกิจกรรมนะคะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงนะคะเด็กเห็นคำว่าตอนที่1ถ้ามีตอนที่1แสดงว่ามีตอนที่2มั้ยลูก
1: มี
0: ดังนั้นใบงานนี้จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นรูปแบบนะคะของใบงานตอนที่1นะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพิจารณาดูนะคะว่าข้อใดที่ตรงกับความรู้จากเรื่องข้อใดที่ตรงกับข้อคิดจากเรื่องและข้อใดที่ตรงกับคุณค่าจากเรื่องเด็กๆคะหมายเลขจะไม่มีการซ้ำกันดังนั้นพิจารณาดีๆนะลูกต่อไปเรามาดูตอนที่2ค่ะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้นะคะคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องกระเช้าสีดาลงในแผ่นภาพให้ถูกต้องนะคะก็นักเรียนก็จะต้องสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องกระเช้าสีดานะคะรวมถึงข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมตอนที่1และตอนที่2ง่ายไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายไหมเอ่ยเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะมองว่าเมื่อเห็นแบบฝึกหัดแล้วอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยและสรุปนะคะรวมถึงเรียนรู้กันในทุกๆวันซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันตอบคำถามนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนปลายทางยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาละค่ะเด็กๆลองดูคำถามนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะในการตอบคำถามค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของวันนี้นะเอาละค่ะคุณครูจะสุ่มนะคะหมายเลข27ค่ะหมายเลข27ใครเอ่ยหมายเลข27นะคะอันไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการที่เราเรียนรู้นะคะจากเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อคิดเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อย่างไรได้บ้างลูก
1: สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: ยกตัวอย่างหน่อยสิคะอย่างเช่นอะไรเอ่ย
1: ความมีน้ำใจค่ะ
0: ความมีน้ำใจนะคะอย่างเช่นหากเพื่อนนะคะไม่มียางลบเราสามารถให้เพื่อนยืมได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่3เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะ 2. ใบงานที่4เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทุกคนดูความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์เคียชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงพอแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ย
4: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ักเรียนทั้งหมดกับความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างที่คุณครูได้บอกไปเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้สิ่งที่เราจะเรียนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันนักเรียนนะครับก็จะไปเจอสถานการณ์ต่างๆซึ่งอาจจะมีคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของเศษส่วนถ้านักเรียนไปเจอโจทย์และสถานการณ์ที่เป็นเศษส่วนนักเรียนได้เรียนไปในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องแก้ปัญหาหรือว่าแก้สถานการณ์นั้นให้ได้นั่นเองครับโดยที่ในวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละครับอย่างที่บอกไปเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละดังนั้นสิ่งที่นักเรียนนะครับก็จะต้องจำให้ได้เลยเรื่องที่เราเคยได้เรียนมาก็คือในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนั่นเองยังจำได้ไหมครับในกรณีที่เราต้องการบวกหรือว่าลบเศษส่วนเนี่ยเรามีวิธีการทำอย่างไรครับถ้ากรณีที่ตัวส่วนเท่ากันเราจะนำมาบวกลบกันได้ไหมครับได้โดยที่นำตัวเศษมาบวกหรือว่ามาลบกันถูกต้องไหมครับตัวส่วนคงเดิมแต่ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเหรอครับนักเรียนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
0: เปล
2: ี่
0: ยนต
2: ั
0: วส่วน
2: ยังจำได้ไหมครับเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2ให้ครูฟังหน่อยครับเริ่มจากข้อที่1เลยครับข้อที่2ครับ
1: 1เศษ1ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน6
2: เป็น1เศษ1ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน6ครับนักเรียนจะสังเกตว่าข้อที่1นั้นเป็นการบวกเศษส่วนกับจำนวนคละวิธีการทำนักเรียนจำได้ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของ
0: เศษเก
2: ินก่อนหลังจากนั้นก็มาสังเกตที่ตัวส่วนตัวส่วนเป็นไงครับ
0: ตัวส่วนไม่เท่าก
2: ันดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนอาจจะใช้ตารางการคูณจำได้ไหมครับจำได้วันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดไปที่การบวกแล้วก็การลบเศษส่วนครับมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาดังนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนครับเริ่มจากเศษ3ส่วน8บวก1เศษ7ส่วน12อย่างที่ได้บอกไปนะครับอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นยังไงนะครับ
0: เศษเก
2: ิน ให้เป็นเศษเกิน1เศษ7ส่วน12เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
0: 79ส่วน2
2: เก่งมากเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าเปลี่ยนได้เป็นเศษ19ส่วน12หลังจากนั้นนักเรียนครับเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันได้เป็นจำนวนใดดีครับ
0: 24
2: เก่งมากๆเลยครับได้ยินนักเรียนตอบคุณครูมาว่าเปลี่ยนให้เป็น24ซึ่งเศษ3ส่วน8จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24จะต้องนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับและ12นะครับที่เป็นตัวส่วนนั้นเมื่อต้องเปลี่ยนให้เป็น24ก็จะนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็นำมาคูณกันตามปกติเลยนะครับ3คูณ3เป็น9ได้เป็นเศษ9ส่วน24บวกกับเศษ38ส่วน24ตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วเราก็จะนำตัวเศษมาบวกกันอย่าลืมนะครับนักเรียนในการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนนั้นจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันยังไม่สามารถนำมาบวกหรือว่ามาลบกันได้นะครับต่อไปครับได้เป็นเศษ47ส่วน24ตอบเลยไหมครับ
0: ตอ
2: บให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เท่าไหร่ครับ
0: 1เศษ23ส่วน24
2: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับแสดงว่าสิ่งที่เราเคยเรียนกันไปนักเรียนยังจำได้นะครับได้เป็น1เศษ23ส่วน24นั่นเอง

0: ทีนี้เมื่อไปการบวกเราก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทบทวนก็คืออะไรครับการลบนั่นเองทีนี้นะครับการลบเศษส่วนในที่นี้เป็นการลบจำนวนคละด้วยเศษส่วนอันดับแรกนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนจำนวนคละ
0: ให้อยู่ในรูปของเศษเกิน1เศษ1ส่วน9เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 10ส่วน9เศษ10ส่วน9เศษ10ส่วน9มาจากไหนเอ่ย
1: มาจากนำ9แล้วก็ไปคูณกับ
0: 1นำ9ไปคูณกับ1เป็น9หลังจากนั้นไปบวกกับ1เป็น10ได้เป็นเศษ10ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน6เอ๊นักเรียนครับเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันได้เป็นจำนวนใดดีเอ่ย18นะเปลี่ยนเป็น18ได้เศษ10ส่วน9ครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น18ต้องนำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนครับนี่แล้วก็เศษ5ส่วน6ครับนำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน18ครับลบด้วยเศษ15ส่วน18ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับนำมาลบกันได้หรือยังเอ่ยนำมาลบกันได้แล้วครับเราก็นำตัวเศษมาลบกันส่วนตัวส่วนคงเดิมครับนี่นะครับ20ลบด้วย15มีค่าเท่ากับ5ก็ได้เป็นเศษ5ส่วน18เศษ5ส่วน18อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังเอ่ย
1: อย
0: ู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับเวลานักเรียนตอบนักเรียนอย่าลืมสังเกตด้วยว่าคำตอบที่ได้มานั้นอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังถ้ามีจำนวนนับที่นอกเหนือจาก1สามารถหารได้นักเรียนก็จะต้องหารให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกต้องไหมครับแสดงว่านักเรียนยังจำกันได้ครับที่จะต้องทบทวนกันไปในวันนี้นะครับการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนนั้นก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การลบในวันนี้นั่นเองครับโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละ1ขั้นตอนครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบกันในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับแต่ในระดับชั้นที่ผ่านมานักเรียนก็อาจจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เป็นจำนวนนับถูกต้องไหมครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเรียนในเรื่องของเศษส่วนมาบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเมื่อนักเรียนไปเจอโจทย์ปัญหานะครับเราจะมีวิธีการวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบยังไงครับใครยังจำได้บ้างอันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนถูกต้องไหมครับการทำความเข้าใจโจทย์นั้นนักเรียนก็อาจจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกอะไรเราบ้างถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรขั้นตอนต่อไปครับเราอาจจะต้องมีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆวางแผนยังไงครับเราก็จะต้องมาดูว่าเราจะมีวิธีการแก้สถานการณ์นั้นหรือว่ามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรนั่นเองเมื่อเราทราบถึงวิธีการที่จะหาคำตอบในสถานการณ์หรือว่าในโจทย์ปัญหานั้นๆแล้วนะครับเราก็จะต้องอาจจะเขียนออกมาเป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการหาคำตอบหรือว่าดำเนินการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะครับโดยการดำเนินการแก้โจทย์ปัญหาเราก็ใช้วิธีที่เราเคยได้เรียนมาอาจจะเป็นการบวกถ้าเราวิเคราะห์เป็นการบวกนะครับเราก็นำมาบวกกันนำมาลบกันหรือว่าคูณหารก็แล้วแต่โจทย์ปัญหาหรือว่าสถานการณ์นั้นๆครับเมื่อได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะยังไม่มั่นใจในคำตอบของเราเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบยังจำได้ไหมครับการตรวจสอบคำตอบมีอยู่2แบบมีอะไรบ้างครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ1ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบข้อที่2ตรวจสอบความสม
1: เหต
0: ุสมผลนะแสดงว่านักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางยังจำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันจากสถานการณ์ที่ครูได้ยกมาเลย

เลยครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้อ่านโจทย์ปัญหานี้พร้อมๆกันครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเริ่มได้เลยครับ

0: ครับเขาบอกว่ามีส้ม2ถุงถูกต้องไหมครับส้มถุงหนึ่งเนี่ยหนัก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมส้มอีกถุงนะครับหนักเศษ9ส่วน10กิโลกรัมเมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัมบางคนเมื่อได้อ่านโจทย์ก็พอที่จะนึกออกนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรถูกต้องไหมครับแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับถามนักเรียนเลยครับว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้โจทย์ถามอะไรเราครับตอบดังๆเลยครับ
1: เมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัม
0: ถูกต้องเลยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูมาว่าชั่งน้ำหนักส้มทั้ง2ถุงรวมกันเนี่ยแหละครับจะหนักกี่กิโลกรัมครับหรือว่าที่นักเรียนตอบมาว่าเมื่อนำมาชั่งรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัมต่อไปครับแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมีอะไรบ้างครับ1ครับเก่งมากครับนักเรียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั้นนะครับก็จะมีส้มถุง1หนัก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมส้มอีกถุงครับหนักเศษ9ส่วน10กิโลกรัมนั่นเองเมื่อเรานะครับได้ทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาดูครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดมีใครบอกครูได้บ้างครับว่าเราจะแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบได้อย่างไรทำไงดีครับเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์ตอบได้เลยครับ
2: นำมาบวกกันครับ
0: นำน้ำหนักใช่ไหมครับของส้มแต่ละถุงเนี่ยทั้ง2ถุงมาไปทำไงกันครับ
2: บวกกัน
0: มารวมกันหรือว่ามาบวกกันนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนำมาชั่งรวมกันดังนั้นเราก็จะนำมาบวกกันปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยครับเราจะหาผลบวกของ1เศษ1ส่วน4กับเศษ9ส่วน10เพราะเมื่อชั่งน้ำหนัก2ถุงรวมกันนะครับน้ำหนักส้มเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองดังนั้นก็จะต้องนำมาบวกกันครับทีนี้ครับถามนักเรียนต่อว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนทุกคนครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 1 เศษ 1 ส่วน 4 บวก เศษ 9 ส่วน 10
0: เป็น1เศษ1ส่วน4บวกเศษ9ส่วน10เราก็เขียนไปนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งกล่องสี่เหลี่ยมนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการหาถูกต้องไหมครับเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนที่ดำเนินการตามแผนครับเราก็จะนำมาบวกกันนั่นเองโดยที่เราจะนำ1เศษ1ส่วน4มาบวกเศษ9ส่วน10นักเรียนครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดูก่อนว่า1เศษ1ส่วน4บวกเศษ9ส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนนำสมุดขึ้นมาครับแล้วก็ช่วยคุณครูคิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะถามนักเรียนว่านักเรียนได้คำตอบเท่าใดอะไรครับลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาคำตอบให้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ1เศษ1ส่วน4บวกเศษ9ส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าใดครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 2เศษ3ส่วน20
0: 2เศษ3ส่วน20นะครับนักเรียนได้ตอบคุณครูมาจริงๆแล้วก็มีคำตอบที่หลากหลายเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่ครับ1เศษ1ส่วน4อันดับแรกต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรก่อนครับ
2: เป
0: ลี่ยนเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ5ส
0: ่
2: วน
0: 4เศษ5ส่วน4บวกเท่าไหร่ครับเศษ
2: 9ส่วน
0: 10เศษ9ส่วน10ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
2: ไม
0: ่เท่าดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยที่เปลี่ยนให้เป็นตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีครับ
2: 20
0: ถ้าเปลี่ยนให้เป็น20เศษ5ส่วน4ต้องนำจำนวนนับใดครับมาคูณทั้งเศษและส่วนนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ9ส่วน10ล่ะครับ
2: น
0: ำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนทีนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเศษ25ส่วน20บวกด้วยนะครับเศษ18ส่วน20นักเรียนครับ25บวก18มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เป็นเศษ43ส่วน20เศษ43ส่วน20เป็นเศษเกินถูกต้องไหมครับดังนั้นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ2เศษ3ส่วน20ครับเก่งมากๆเลยครับได้คำตอบเป็น2เศษ3ส่วน20ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักนิดนึงนักเรียนครับคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากๆครับได้เป็นชั่งน้ำหนักส้มทั้ง2ถุงรวมกันหนัก2เศษ3ส่วน20กิโลกรัมครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะครับนักเรียนสังเกตครับทุกคนครับสังเกตครับส้มถุง1นะครับเขาบอกว่าหนัก1เศษ1ส่วน4กิโลกรัมซึ่ง1เศษ1ส่วน4นะครับมีค่าน้อยกว่า1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจริงหรือไม่ครับจริงไหม
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ถูกต้องไหมครับเนื่องจากเศษ1ส่วน2ตรงนี้นักเรียนดูนะครับเศษ1ส่วน2เนี่ยเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมครับแต่เศษ1ส่วน4เนี่ยเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ1ส่วน4เนี่ยต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้น1เศษ1ส่วน4ต้องมีค่าน้อยกว่า1เศษ1ส่วน2เป็นความจริงไหมครับเป็นความจริงนะครับทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าส้มอีกถุงหนึ่งเนี่ยหนักเศษ9ส่วน10กิโลกรัมเศษ9ขอโทษครับเศษ9ส่วน10มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า1ครับถามนักเรียนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า1ต้องน้อยกว่า1ใช่ไหมครับต้องน้อยกว่า1ถ้าจะเท่ากับ1ได้ก็ต้องเป็นเศษ10ส่วน10แต่เนี้ยตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนดังนั้นจะมีค่าน้อยกว่า1ต่อไปครับแสดงว่าส้ม2ถุงเนี่ยจะต้องหนักน้อยกว่า1รวมกับเศษขอโทษครับ1บวกกับ1เศษ1ส่วน2ซึ่งมีค่าเท่ากับ2เศษ1ส่วน2จริงไหมครับจริงนะครับดังนั้นคำตอบที่เราหามาได้คือ2เศษ3ส่วน20มีค่าน้อยกว่า2เศษ1ส่วน2ไหมถามนักเรียนน้อยกว่าไหมครับน้อยกว่าทำไมจึงน้อยกว่าเนื่องจาก2เศษ1ส่วน2นะครับนักเรียน2เศษ1ส่วน2เนี่ยเศษ1ส่วน2ตัวเศษมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแต่เศษ3ส่วน20เนี่ยตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นนะครับ2เศษ3ส่วน20เนี่ยน้อยกว่า2เศษ1ส่วน2แสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดู อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ครูได้ยกมานักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อนี้ให้ครูฟังดังๆหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับ

0: ครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือครูมีพริกขี้หนู1เศษ3ส่วน8กิโลกรัมซึ่งมากกว่าพริกชี้ฟ้าเศษ3ส่วน5กิโลกรัมครูมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมครับทีนี้เริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนครับนักเรียนถามนักเรียนว่าโจทย์ถามอะไรนักเรียนตอบครูดังๆเลยครับ
1: ครูมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกร
0: ั
1: ม
0: เก่งมากครับนักเรียนครูมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมต่อไปครับโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนักเรียนครับบอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างครับครับครูมีพริกขี้หนู1เศษ3ส่วน8กิโลกรัมซึ่งมากกว่าพริกชี้ฟ้าเศษ3ส่วน5กิโลกรัมครับทีนี้ข้อนี้นะครับนักเรียนถ้าบางคนวิเคราะห์โจทย์ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับจากที่นักเรียนได้บอกคุณครูมาทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีภาพที่แสดงการแก้สถานการณ์นี้หรือว่าการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้มาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับโดยนักเรียนครับถามต่อไปว่าหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดครูถามลองถามนักเรียนก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับใช้การบวกหรือการลบใช้การลบทำยังไงเอ่ยนำจำนวนใดเป็นตัวตั้งนักเรียนบอกครูว่านำ1เศษ3ส่วน8เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วยเศษ3ส่วน5จริงๆครูก็จะบอกเลยว่าถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนได้วิเคราะห์มาแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆบางคนนะครับที่ยังไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนๆเหล่านั้นกันดีไหมครับทีนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตพริกขี้หนูครับนักเรียนคุณครูจะแสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมครับที่แสดงปริมาณของพริกขี้หนูเป็นเท่าไหร่ครับ1เศษ3ส่วน8กิโลกรัมคุณครูจะใช้ตัวย่อเป็นกกแล้วก็จุดนะครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คืออะไรครับมากกว่าพริกชี้ฟ้าคุณครูถามนักเรียนจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ถึงตอนนี้แล้วนักเรียนคิดว่าพริกขี้หนูกับพริกชี้ฟ้าเนี่ยพริกชนิดใดที่มากกว่ากันตอบใหม่ครับต้องเป็นพริกขี้หนูมากกว่าพริกชี้ฟ้าแสดงว่ากล่องสี่เหลี่ยมที่คุณครูจะต้องสร้างให้กับพริกชี้ฟ้าเนี่ยจะสั้นกว่าหรือว่ายาวกว่าพริกขี้หนูครับต้องสั้นกว่าอย่างแน่นอนนะครับเวลาเราสร้างนักเรียนจะสังเกตเราก็จะเริ่มที่จุดเดียวกันเห็นไหมครับความยาวตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่ามีปริมาณเป็นไงครับมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันโอเคไหมครับแต่เรายังไม่ทราบว่าพริกชี้ฟ้าเนี่ยมีเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกต่อไปคือมากกว่าพริกชี้ฟ้าอยู่เท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน5กิโลกรัมดังนั้นบริเวณส่วนนี้ใช่ไหมครับที่มากกว่าตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษอะไรครับเศษ3ส่วน5กิโลกรัมนั่นเองแล้วทีนี้ถามว่าแล้วครูเนี่ยมีพริกชี้ฟ้ากี่กิโลกรัมก็คือถามถึงส่วนนี้ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าส่วนนี้จะสามารถหาได้จากอะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: 1เศษ3ส่วน8กิโลกรัมมาลบด้วยเศษ3ส่วน5กิโลกร
0: ั
1: ม
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเราก็จะนํา1เศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน5นั่นเองเห็นไหมครับจากภาพปริมาณพริกชี้ฟ้า1เศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน5กิโลกรัมครับเพราะอะไรเพราะปริมาณพริกขี้หนูนั้นมากกว่าพริกชี้ฟ้านั่นเองอย่างที่คุณครูได้บอกนักเรียนไปครับหากเราขั้นตอนแรกนะครับเราลองวิเคราะห์ก่อนถ้าเรายังวิเคราะห์ไม่ได้เราอาจจะใช้ตัวช่วยอื่นโดยใช้อะไรครับโดยใช้ภาพเข้ามาช่วยนะครับหลายคนอาจจะเรียนในเรื่องของการใช้บาร์โมเดลเข้ามาช่วยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออีกวิธีนึงที่ครูจะแนะนำให้นักเรียนนะครับนักเรียนครับ ในป.5ของเราตอนนี้ที่เราเรียนในเรื่องของเป็นเรื่องของเศษส่วนใช่ไหมครับชีวิตประจำวันนักเรียนอาจจะพบเจอในเรื่องที่เป็นเศษส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนักเรียนอาจจะลองเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนตัวเลขในโจทย์ให้เป็นจำนวนนับแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนมากๆมันจะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายขึ้นโอเคไหมครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรถามนักเรียนต่อว่าแล้วเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูดังๆเลยครับ
1: เรา1 เศษ 3 ส่วน 8 ลบด้วย 3 ส่วน 5
0: ใช่แล้วครับนำ1 เศษ 3 ส่วน 8ลบด้วยเศษ3ส่วน5ก็เขียนไปนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะหานั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบกันนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดก็คือนำ1 เศษ 3 ส่วน 8ลบด้วยเศษ3ส่วน5แล้วเดี๋ยวเรานะครับมาตอบคำถามกันว่าได้คำตอบเท่าใดนักเรียนนำสมุดขึ้นมาแล้วก็ลองคิดให้ครูหน่อยครับว่า1 เศษ 3 ส่วน 8ลบด้วยเศษ3ส่วน 5มีค่าเท่ากับเท่าใดครับเริ่มได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางครูจะหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็น1ลบขอโทษครับ1เศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ
0: 31ส่วน40อันนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ตอบมานะครับถ้านักเรียนที่ได้คำตอบที่นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคำตอบของใครที่ถูกต้องกันแน่ทีนี้เริ่มแรกเลยเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกิน1เศษ3ส่วน8เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 11ส่วน8นำไปลบด้วยเท่าไหร่เอ่ยลบด้วยเศษ3ส่วน5บอกครูได้ไหมครับว่า8กับ5ที่เป็นตัวส่วนสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดที่เท่ากันได้ครับ
1: 40
0: มีนอกเหนือจากนี้ไหมจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอบมันเป็น40ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็น40โดยที่เศษ11ส่วน8เปลี่ยนให้เป็น40เราจะนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนครับและเศษ3ส่วน5เราจะนำ8ที่เป็นจำนวนนับนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็จะได้ออกมาเป็นเศษ55ส่วน40ลบด้วยเศษ24ส่วน40ครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยเศษ31ส่วน40นั่นเองครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับถ้าใครที่ไม่ถูกต้องนักเรียนก็แก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งสรุปคำตอบครับนักเรียนครับสรุปคำตอบได้อย่างไรนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับครูมีพริกชี้ฟ้าเศษ31ส่วน40กิโลกรัมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับเขาบอกว่าเนื่องจาก1เศษ3ส่วน8ครับนักเรียนก็คือ1

0: บวกกับอะไรครับ1บวกกับอะไรครับ1บวกกับเศษ3ส่วน8เนื่องจากจำนวนคลาสเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนได้ถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าซึ่งเศษ3ส่วน8เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วนที่ครูกล่าวมาจริงไหมครับเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ3ส่วน5จริงไหมจริงลองใช้การเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ดูนะครับครึ่งหนึ่งของ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 3มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า4ครับน้อยกว่า4แสดงว่าเศษ3ส่วน8เนี่ยน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมครับ5ครึ่งหนึ่งของ5เป็นเท่าไหร่ครับ 2.5 3มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า 2.5 ครับมากกว่าแสดงว่าเศษ3ส่วน5เนี่ยจะต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ3ส่วน8จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน5ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแสดงว่า1เศษ3ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน5ครูถามนักเรียนว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่า1ครับเก่งมากครับจะต้องมีค่าน้อยกว่า1แน่นอนแล้วเศษ31ส่วน40เนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า1ครับ
1: น
0: ้อยกว่า1ดังนั้นเศษ31ส่วน40เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนักเรียนก็พอที่จะเข้าใจกระบวนการแล้วถูกต้องไหมครับในการวิเคราะห์โจทย์นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยครับว่าการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรครับ
1: โจทย์ถาม
0: อะไรตอบดังๆเลยครับ
1: การทำความเข้าใจปัญหา
0: ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับก็คืออ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจปัญหาต่อไปเราจะทำยังไงครับ
1: วางแผนแก้ปัญหาน
0: ี่นะครับเก่งมากครับนักเรียนเราจะวางแผนแก้ปัญหาก็คือเราก็จะมาดูนะครับว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรแล้วก็อาจจะเขียนออกมาอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ทีนี้หลังจากนั้นเราจะทำไงต่อครับทำไงครับ
1: ดำเน
0: ิน
1: การแก
0: ้
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: ดำเนินการยังไงเราก็จะใช้กระบวนการนะครับที่เราเคยได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารตามที่เราได้เขียนมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนั้นออกมาหลังจากนั้นเราก็ใช้การอะไรครับตรวจสอบอะไรเอ่ยตรวจสอบความถูกต้องหรืออาจจะเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั้นด้วยเพื่อทวนว่าสิ่งที่เราหามาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้ครับนักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดที่ 1.22 ข้อที่1ถึงข้อที่4เป็นการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็หาคำตอบครับซึ่งฝากถึงนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากนักเรียนทำไม่ทันในชั่วโมงนักเรียนอาจจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นั่นเองครับนักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำโจทย์ข้อที่1ถึงข้อที่4ได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับคุณครูจะถามนักเรียนว่าจากข้อที่1ถึงข้อที่4นั้นนักเรียนเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วสามารถเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อที่คุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนั่นเองครับทีนี้ถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับข้อที่1จากข้อที่1นะครับในแบบฝึกหัดถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนได้ลองอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับตอบคุณครูดังๆพร้อมกันเลยครับเป็นเศษ5ส่วน6บวกเศษ3ส่วน5ถูกต้องไหมครับใครได้เท่านี้บ้างครับยกมือขึ้นเลยครับเก่งมากๆครับเอามือลงได้ครับข้อที่2เลยครับนักเรียนข้อที่2เมื่อเขียนออกมาเป็นประโยคนักเรียนเขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลยครับเก่งมากครับเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ3ส่วน
0: 4เป็น2เศษ5ส่วน8ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยเศษ3ส่วน10ข้อสุดท้ายครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงครับ
1: 1เศษ2ส่วน5บวกเศษ1ส่วน4
0: นักเรียนปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยครับนักเรียนบอกครูว่า1เศษ2ส่วน5นำไปบวกกับเศษ1ส่วน4นั่นเองครับทีนี้ใน4ข้อนี้นะครับนักเรียนก็ได้ตอบครูมาแล้วว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไงในส่วนที่เหลือนั้นก็ขอฝากคุณครูไปทางครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับนักเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคละถูกต้องไหมครับเนี่ยครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรครับอันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับ
1: วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
0: วิเคราะห์โจทย์ก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนถูกต้องไหมครับต่อไปเราก็จะต้องมาวางแผนนะครับในการดำเนินการว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรเมื่อเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามแผนเพื่อที่จะหาคำตอบออกมาเมื่อหาคำตอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ตรวจสอบ
0: เก่งมากครับเราจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบด้วยอาจจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าสมเหตุสมผลของคำตอบก็ได้นะครับทีนี้เหมือนที่บอกนะครับการแก้โจทย์ปัญหานั้นเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาก่อนวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราก็จะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละเหมือนเดิมนะครับโดยนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.23 ครับ

0: ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆัง และถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

0: เอาละค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก็ยังคงเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลระบบขับถ่ายกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถนะคะอธิบายวิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ตามปกติได้ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้รู้วิธีดูแลระบบขับถ่ายของตนเองนะคะให้ทำงานได้ตามปกติได้และนักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการดูแลระบบขับถ่ายค่ะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยนะคะช่วยกันทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมานะคะนะคะทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระนะคะการขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็การขับเหงื่อที่เราได้เรียนรู้กันมาเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าการขับถ่ายอุจจาระนั้นนะคะเรามีอวัยวะส่วนไหนบ้างที่เป็นส่วนช่วยในการขับถ่ายอุจจาระยังจำกันได้อยู่ไหมจำกันได้ไหมคะไหนใครสามารถตอบได้เป็นตัวแทนในการตอบคำถามนี้หน่อยเร็วอวัยวะใดที่เป็นอวัยวะที่สำคัญในการที่จะช่วยในการขับถ่ายอุจจาระตอนนี้นะคะมีตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนส่งไม้ให้เพื่อนเลยค่ะ
1: ทวารหนักค่ะ
0: อวัยวะนะคะที่สำคัญในการขับถ่ายอุจจาระนั่นก็คือทวารหนักนั่นเองนะแล้วนอกจากทวารหนักยังมีอวัยวะอื่นอีกหรือไม่มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยกลุ่มที่3ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
2: ลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ลำไส้ใหญ่นะคะเก่งมากเลยนะคะทั้ง2อวัยวะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญในการขับถ่ายอุจจาระนั่นเองนะคะเมื่อร่างกายของเรานะคะมีการรับประทานอาหารนะคะผ่านกระบวนการย่อยต่างๆแล้วนะคะอาหารเนี่ยที่ผ่านการย่อยก็จะกลายเป็นกากอาหารนะคะเคลื่อนผ่านมายังลำไส้เล็กแล้วก็ลงมาลำไส้ใหญ่นะคะจากนั้นก็เคลื่อนไปที่ทวารหนักเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำออกจากร่างกายนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในการขับปัสสาวะกันบ้างนะการขับอวัยวะที่สำคัญในการขับปัสสาวะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมมีอวัยวะใดมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยตอนนี้นะคะในห้องมีคำตอบแล้วรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนในห้องได้เลยตอนนี้มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เดี๋ยวขอเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนแล้วกันนะคะ
3: กระเพาะปัสสาวะค่ะ
0: กระเพาะปัสสาวะนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญในการขับปัสสาวะนะคะแล้วมีอวัยวะอื่นอีกไหมเอ่ยเชิญกลุ่มที่3ได้เลยค่ะมีตัวแทนแล้ว
4: ไตครับ
0: ไตนะคะไตนอกจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ยังมีไตนะคะเพราะว่าไตเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะมีส่วนช่วยในการกรองของเสียนั่นเองนะคะเมื่อกรองของเสียเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำปัสสาวะเนี่ยไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะใช่ไหมคะเพื่อเตรียมที่จะนำออกจากร่างกายนะทีนี้ค่ะแล้วการขับถ่ายของเสียอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการขับเหงื่อการขับเหงื่อนะคะมีใครทราบไหมเอ่ยว่าการขับเหงื่อเนี่ยนะคะมีอวัยวะใดที่สำคัญอีกเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะ
5: ต่อมเหงื่อค่ะ
0: มี ีต่อมเหงื่อนะคะต่อมเหงื่อ

0: ือจะเป็นต่อมที่มีลักษณะเป็นท่อขดเล็กๆนะคะอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราเมื่อไหร่ที่เด็กๆนะคะอาจจะเกิดอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะถ้าเราแบบทำกิจกรรมกลางแจ้งอากาศร้อนหรือว่าอาจจะมีความตื่นเต้นนะคะหวาดกลัวสิ่งต่างๆเนี่ยร่างกายก็จะเป็นไงมีการขับเหงื่อออกมานั่นเองนะและนี่ก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็การขับเหงื่อนั่นเองเชื่อว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะหรือนักเรียนทุกคนเลยเนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่กล้าที่จะตอบคำถามนะคะอาจจะมีการเขินอายไม่เป็นไรนะคะแต่คุณครูสกิจเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะในเรื่องของวิธีดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบคำถามนี้ก่อนนะคะนอกจากลักษณะของรูปร่างนะคะของอุจจาระแล้วยังมีลักษณะอื่นๆของอุจจาระอีกหรือไม่ที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของเราตอนนี้นะคะมีเจ้าประจำของเรานะคะ2กลุ่มเจ้าประจำนะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นะคะยกมือขอเป็นกลุ่มที่3เนาะขอเป็นกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: สีครับ
0: สีของอุจจาระนะคะก็เป็นสิ่งที่จะช่วยในการบ่งบอกถึงสุขภาพของเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะทีนี้นะคะเราเนี่ยได้รู้วิธีการดูลักษณะของอุจจาระไปแล้ววันนี้เนี่ยคุณครูสกิจก็เลยเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการดูลักษณะของสีอุจจาระเพื่อที่จะช่วยในการทำให้เราเนี่ยสามารถทราบได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะคะเป็นไรนะมีสุขภาพเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่จะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะได้รู้ถึงวิธีการดูแลระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะสีของอุจจาระบอกสุขภาพนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนอกจากลักษณะของอุจจาระเวลาที่เราขับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสีก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสีแรกสีแรกค่ะอุจจาระสีน้ำตาลนะอุจจาระสีน้ำตาลใครที่เวลาที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะแล้วเราเคยอาจจะสังเกตเห็นนะคะลักษณะรูปร่างและรวมไปถึงสีของอุจจาระเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถ้าร่างกายของนักเรียนนะคะมีอุจจาระสีน้ำตาลค่ะแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรานะเป็นยังไงปกตินั่นเองนะคะร่างกายของเราปกติแต่ถ้าหากว่าสีนะคะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยแต่ลักษณะอาจจะเป็นเหลวเป็นน้ำแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะบอกเราเหมือนกันว่าอาจจะไม่ปกติก็ได้นะคะร่างกายของเราอาจจะไม่ปกติก็ได้ดังนั้นเวลาที่เด็กสังเกตนะคะก็ควรที่จะสังเกตลักษณะแล้วก็สีเนี่ยไปพร้อมๆกันนะค่ะลักษณะสีอุจจาระนะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะอันนี้บ่งบอกว่าร่างกายของเราปกติไหนใครที่เวลาที่เราขับถ่ายแล้วเคยสังเกตสีอุจจาระของตัวเองแล้วมีสีเป็นสีน้ำตาลบ้างมีไหมเอ่ยแสดงว่าตอนนี้ร่างกายของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยปกตินั่นเองเอามือลงได้เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะในสีต่อมาสีเหลืองอุจจาระสีเหลืองนะคะอุจจาระสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าถ้าหากว่าอุจจาระมีสีเหลืองมันนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากอาจจะเป็นสัญญาณนะคะของภาวะการดูดซึมสารอาหารของร่างกายเนี่ยผิดปกตินะเด็กๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะทานอาหารที่มีไขมันเยอะอาจจะทานอาหารที่มีไขมันเยอะก็อาจจะทำให้อุจจาระของเรานี่มีสีเหลืองแบบนี้ก็ได้นะดังนั้นนะคะใครที่มีลักษณะสีของอุจจาระเป็นสีเหลืองมันนะคะนักเรียนหลายคนบอกว่าอุ๊ยเห็นภาพเลยคุณครูเห็น พูดแล้วเห็นภาพเลยนะคะแต่อันนี้นะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะนะลองสังเกตดูนะคะใครที่มีลักษณะสีของอุจจาระเป็นสีเหลืองนะนั่นแสดงว่าเราอาจจะทานอาหารที่มีไขมันนะคะเยอะจนเกินไปนะหรือว่าภาวะการดูดซึมสารอาหารของร่างกายเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะต่อมาค่ะสีต่อมาอุจจาระสีเขียวอุจจาระสีเขียวนะคะอุจจาระสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกเราว่าเราอาจจะรับประทานอาหารนะคะที่ในจำพวกของผักใบเขียวเนี่ยมากนะคะก็ทำให้เวลาที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยอาจจะมีสีเขียวนั่นเองนะถามว่าการทานผักใบเขียวดีไหม
1: ด
0: ีใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะลักษณะสีของอุจจาระบางคนนะที่สังเกตอาจจะมีสีเขียวก็เป็นเพราะเราอาจจะทานผักมากแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเอตัวเราไม่ได้ชอบทานผักไม่ค่อยทานผักอยู่แล้วแต่ขับถ่ายออกมาแล้วมีอุจจาระเป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าอาจจะเกิดความผิดปกตินะคะอาจจะเกิดความผิดปกติแล้วนะลองปรับพฤติกรรมของตัวเองดูลองดูนะคะว่าผ่านไป 2-3 วันยังเป็นสีเขียวอยู่อันนี้อาจจะต้องพบคุณหมอแล้วนะคะร่างกายของเราอาจจะเกิดความผิดปกตินะต่อมาค่ะอุจจาระสีดำถามก่อนใครเคยอุจจาระสีดำบ้างสีดำเลยมีไหมบางคนนะคะบางคนอาจจะเคยอุจจาระสีดำอุจจาระสีดำเกิดจากอะไรเอ่ยนะคะอุจจาระสีดำค่ะเกิดจากอาจจะมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทานยาธาตุเหล็กยาธาตุเหล็กก็คือยาที่เอาไว้บำรุงเลือดอะค่ะถ้าเราทานยาตัวนั้นอาจจะทำให้เวลาที่เราขับถ่ายอุจจาระออกมาแล้วเป็นสีดำได้ทีนี้นะเด็กๆลองดูนะคะอาจจะเกิดจากการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นระบบทางเดินอาหารส่วนต้นเนี่ยคือบริเวณไหนใครสามารถตอบได้บ้างมีไหมคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณไหนอาจให้เด็กๆนึกย้อนกลับไปนะคะในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ระบบย่อยอาหารของเรานะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารนะเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะก็จะเริ่มจากบริเวณช่องปากใช่ไหมคะปากและฟันเมื่อเรากลืนอาหารก็จะผ่านหลอดอาหารลงมากระเพาะอาหารนะคะผ่านไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ไปทวารหนักถามว่าอวัยวะที่คุณครูได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยส่วนไหนเป็นส่วนเริ่มแรกส่วนไหนเอ่ยส่วนไหนตั้งแต่ช่องปากใช่ไหมคะหลอดอาหารลงมานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นระบบทางเดินอาหารส่วนต้นก็คือตั้งแต่ช่องปากหลอดอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนต้นนั่นแหละอาจจะเด็กๆนะคะบางคนที่มีอุจจาระสีดำเนี่ยบางทีเนี่ยบริเวณหลอดอาหารของเรานะหรือในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีเลือดออกมีเลือดออกก็อาจจะทำให้เวลาที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยอุจจาระของเราเป็นสีดำนั่นเองนะคะต่อมาสีต่อมานะยังไม่หมดนะวันนี้มีหลายสีเลยนะคะต่อมาค่ะอุจจาระสีแดงอุจจาระสีแดงอาจจะเกิดจากอะไรไหนลองเกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะบางคนหลายคนบอกว่าเกี่ยวกับเลือดแน่นอนนะคะอุจจาระสีแดงนะคะเกิดจากการที่ในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะส่วนล่างก็คือตั้งแต่ลำไส้เล็กลงมาลำไส้ใหญ่ลงมาเนี่ยนะคะมีเลือดออกนั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคริดสีดวงทวารนะเวลาที่เราขับถ่ายออกมาก็อาจจะมีเลือดติดมาด้วยนะหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนนะคะในผู้หญิงนะอาจจะเป็นช่วงที่เรามีรอบเดือนหรือว่ามีประจำเดือนนั่นเองเวลาที่เราขับถ่ายก็อาจจะมีสีแดงติดมานะคะให้เราลองสังเกตตัวเองนะไหนขอถามหน่อยในห้องนี้เนี่ยสาวๆมีใครที่มีรอบเดือนหรือมีประจำเดือนแล้วบ้างมีไหมมีบางคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกตินะ

0: คะผู้ชายสามารถฟังได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเพศหญิงเวลาที่มีช่วงอายุที่มีการเจริญเติบโตที่เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีรอบเดือนหรือว่ามีประจำเดือนนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรามีประจำเดือนเราก็เป็นไงจะต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องของความสะอาดของร่างกายของเราให้ดีๆนะคะแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูนะว่าเวลาที่เราขับถ่ายเนี่ยนะคะสีของอุจจาระเนี่ยเป็นสีแดงหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นสีแดงตอนนั้นเราอาจจะมีประจำเดือนพอดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสีแดงก็เป็นไปได้แต่ถ้าตอนนั้นเราไม่ได้มีประจำเดือนไม่ได้มีประจำเดือนนั่นอาจจะบ่งบอกได้ว่าในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยอาจจะมีอวัยวะส่วนไหนที่มีเลือดออกนั่นเองเวลาที่เราขับถ่ายออกมาก็อาจจะมีอุจจาระเป็นสีแดงได้นะคะหรือว่าเราอาจจะทานอาหารนะที่มีสีแดงอย่างเช่นบีทรูทน้ำมะเขือเทศเด็กๆรู้จักบีทรูทไหมรู้จักไหมคะรู้จักหลายคนรู้จักนะคะบีทรูทเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นสีแดงสดเลยใช่ไหมสีชมพูสีแดงเข้มเลยดังนั้นเวลาที่เราทานเข้าไปอะค่ะแล้วเวลาผ่านกระบวนการย่อยต่างๆแล้วเราขับถ่ายออกมาเนี่ยนะคะลักษณะสีของอุจจาระของเราอาจจะเป็นสีแดงก็ได้หรือบางคนที่ชอบทานแก้วมังกรสีแดงเห็นไหมจะมีแก้วเป็นแก้วมังกรสีเป็นเนื้อสีขาวกับเนื้อสีแดงสีอมชมพูอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราขับถ่ายออกมาก็อาจจะเป็นสีของอาหารเหล่านั้นก็ได้นะให้ลองสังเกตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขับถ่ายออกมาเป็นสีแดงแต่เราไม่ได้ทานอาหารเหล่านี้เลยนะให้รู้ไว้เลยว่านั่นแสดงว่าระบบในร่างกายของเราอวัยวะใดอาจจะมีปัญหาก็ได้อาจจะมีการเลือดออกก็ได้นะคะให้ลองสังเกตตัวเองดูนะต่อมาค่ะสีต่อมาสีต่อมาอุจจาระสีขาวเอ๊ะมีด้วยเหรออุจจาระสีขาวน่ะนะคะอุจจาระสีขาวเกิดจากอะไรมาดูกันเลยอันนี้นะคะเชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าพบเจอนะคะสีของอุจจาระของตัวเองที่เป็นสีขาวนะอุจจาระสีขาวนะคะอาจจะเกิดจากการอุดตันนะคะในท่อน้ำดีแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะมีการทานยาบางชนิดนะเช่นพวกยาลดกรดหรือยารักษาโรคท้องร่วงแบบนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กๆมีอุจจาระที่มีลักษณะเป็นสีขาวซีดนะให้รู้ไว้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะอาจจะผิดปกตินะให้ควรที่จะรีบพบคุณหมอโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทานยาไม่ได้ทานยาลดกรดหรือว่าไม่ได้ทานยารักษาอาการท้องร่วงเนี่ยนะคะแน่นอนว่าอาจจะเกิดจากการอุดตันในท่อน้ำดีอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติของร่างกายนะคะเราควรที่จะพบแพทย์โดยด่วนเนาะให้ลองสังเกตตัวเองนะว่าสีอุจจาระของตัวเองตอนนี้เป็นสีอะไรนะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะให้ในวันนี้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีที่เราจะดูแลระบบขับถ่ายของเรานั้นนะเราจะมีวิธีอะไรได้บ้างนะไหนใครสามารถแบบว่าลองช่วยกันบอกได้ไหมว่าวิธีการดูแลระบบขับถ่ายของเราอะเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างมีไหมเอ่ยอยากฟังกลุ่มอื่นๆบ้างนะคะกลุ่ม5กลุ่มที่4มีไหมเอ่ยมีไหมวิธีไหนที่เราจะสามารถดูแลระบบขับถ่ายของเราให้สามารถทำงานได้เป็นปกติมีไหมคะมี1คนนะคะมี1คนเชิญได้เลยค่ะจากกลุ่มที่5เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคำตอบที่เราจะตอบนั้นอาจจะผิดหรือยังไงไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
1: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
0: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นะคะเป็นวิธีนึงนะคะที่จะดูแลร่างกายของเราให้เป็นไงให้สามารถทำงานได้เป็นปกตินั่นเองนะคะทีนี้เรื่องของอาหารนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยต้องทานอาหารแบบไหนถึงจะเป็นวิธีที่จะดูแลระบบขับถ่ายของเราได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในวิธีแรกวิธีแรกค่ะวิธีแรกนะคะอันนี้ฝากเตือนทุกคนเลยนะใครที่แบบว่าชอบ

0: ปัสสาวะหรือว่าอุจจาระบ่อยๆหรือกลั้นไว้เป็นเวลานานเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการและเริ่มปวดปัสสาวะหรือว่าปวดอุจจาระเนี่ยนะไม่ควรที่จะกลั้นเอาไว้นะคะให้เราเนี่ยรีบเข้าห้องน้ำรีบไปขับถ่ายนะคะให้เรียบร้อยแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยนะคะอาจจะทำกิจกรรมหรืออาจจะเรียนอยู่หรือทำอะไรอยู่ที่มันไม่สามารถที่จะออกไปเข้าห้องน้ำได้อันนี้เด็กๆก็จะต้องฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองให้ขับถ่ายให้เป็นเวลาเนาะฝึกตัวเองให้ขับถ่ายให้เป็นเวลาขับถ่ายอาจจะเป็นในช่วงเช้านะคะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเข้าเรียนนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอื่นๆนะบางคนเนี่ยถ้าหากว่าทำกิจกรรมอยู่แล้วเกิดเป็นไงเกิดปวดปัสสาวะหรือว่าเกิดปวดอุจจาระขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะทำให้กิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะติดขัดก็ได้นะดังนั้นเด็กๆทุกคนควรจะฝึกตัวเองนะคะให้เราเนี่ยขับถ่ายให้เป็นเวลามันจะได้ไม่ไปรบกวนเวลาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆนะคะต่อมาค่ะวิธีต่อมาก็คือการดื่มน้ำการดื่มน้ำนะอันนี้พูดบ่อยเลยนะคะเรื่องของการดื่มน้ำการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะใน1วันเนี่ยเราก็ควรที่จะดื่มน้ำอย่างน้อย 6-8 แก้วนะอย่างที่บอกไปแล้วการดื่มน้ำจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมันดียังไงล่ะมันดียังไงคะการดื่มน้ำมีไหมมีใครสามารถบอกได้ไหมว่าการดื่มน้ำทำให้ระบบขับถ่ายของเราดียังไงมีไหมเอ่ยเด็กๆจำกันได้ไหมคะในเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยถ้าหากว่าเราขับถ่ายปัสสาวะออกมาแล้วนะคะสีของปัสสาวะเนี่ยมีสีเข้มกว่าปกติเนี่ยนั่นแสดงว่าบอกถึงอะไร
1: ดื่มน้ำน้อย
0: บอกว่าเราดื่มน้ำน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะปัสสาวะออกมาเป็นสีเข้มนะบ่งบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเรานะอาจจะมีภาวะขาดน้ำนะคะดื่มน้ำน้อยจนเกินไปนะมันก็จะทำให้ไตเนี่ยนะคะทำงานเป็นไงทำงานหนักหน่อยนะกรองของเสียอะไรต่างๆนะคะอาจจะทำงานหนักนะมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเรานะดังนั้นเราควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย 6-8 แก้วและรวมไปถึงค่ะการขับถ่ายอุจจาระเหมือนกันการดื่มน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้เป็นไงระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีนั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเป็นไงเราจะดื่มอะไรตามหลังดื่มน้ำใช่ไหมคะดื่มน้ำนั่นเองการดื่มน้ำก็จะช่วยทำให้การย่อยของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีเมื่อระบบย่อยดีแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นน้ำสิ่งที่สำคัญเลยนะคะใครที่รู้ตัวว่าในแต่ละวันเนี่ยเราดื่มน้ำน้อยนะก็ให้ดื่มน้ำเพิ่มขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะต่อมาวิธีต่อมาค่ะวิธีต่อมาในเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างที่เพื่อนได้ตอบคำถามมาเมื่อสักครู่นี้นะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะแต่ก็ต้องเป็นอาหารที่เหมาะกับการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติด้วยอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติไหนมีใครสามารถบอกได้บ้างเชิญเลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3มีการเป่ายิงฉุบด้วยนะคะ
2: อาหารที่มีกากใยอาหารสูงค
0: ่
2: ะ
0: อาหารที่มีกากใยอาหารสูงแล้วเด็กๆทุกคนทราบไหมคะว่าจากที่เพื่อนตอบมานั้นอาหารที่มีกากใยสูงเนี่ยจำพวกอะไรได้บ้างเช่นอาหารแบบไหนมีไหมอาหารที่มีกากใยอาหารสูงนะคะมีคำตอบแล้วเชิญเลยค่ะ
2: ผักครับ
0: อาหารจำพวกผักผลไม้นะคะอาหารต่างๆเหล่านี้นะก็จะมีกากใยอาหารสูงนะคะจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีไหนห้องนี้มีใครไม่ชอบทานผักบ้างมีไหมไม่ชอบทานผักไม่มีเลย เยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีไหมมีหนึ่งคนนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักเราก็อาจจะทานอาหารอื่นๆนะคะที่จะช่วยในระบบขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะทานอาหารอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกผลไม้แบบนี้นะผักผลไม้มีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะเพราะว่ามีกากใยอาหารสูงทำให้เวลาที่เราทานเข้าไปแล้วนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นไงย่อยง่ายเมื่อย่อยง่ายแล้วนะคะก็จะทำให้เวลาที่เราขับถ่ายออกมานั้นขับถ่ายได้ดีนอกจากพวกผักใบเขียวต่างๆแล้วผลไม้ที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติไหนมีใครสามารถยกตัวอย่างได้บ้างว่าเป็นผลไม้อะไรเอ่ยเชิญเลยค่ะมีเพื่อนยกแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวให้เพื่อนด้านนี้ก่อนนะคะยกก่อน
2: มะละกอค่ะ
0: มะละกอนั่นเองนะคะมะละกอก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นไงทำงานได้เป็นปกติถ้าหากว่าตอนนี้นะเด็กๆใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ่ายไม่เป็นเวลานะคะถ่ายวันเว้นวันหรือว่าหลายๆวันแล้วจะถ่ายครั้งนึงเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมีอาการอะไรมีอาการอะไรคะเป็นโรคอะไรเป็นโรคท้องผูกนั่นเองมีอาการท้องผูกแล้วใครรู้ตัวว่ามีอาการท้องผูกนะให้ลองปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารของเรานะคะลองทานพวกมะละกอเยอะๆนะหรือว่าทานผักเยอะๆนะคะหรือว่าอาจจะทานพวกดื่มพวกนมเปรี้ยวแบบนี้ก็ได้นะนมเปรี้ยวก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยขับถ่ายได้ดีนะคะนะต่อมาค่ะต่อมาเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายแน่นอนว่าเวลาที่นะคะที่ครูบอกกับเด็กๆว่าการที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นไงมีความแข็งแรงระบบต่างๆทำงานได้ดีแน่นอนจะต้องมีการออกกำลังกายนะคะมาด้วยเสมอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติยังไงมีใครทราบบ้างมีไหมคะกลุ่มที่สองมีไหมเอ่ยมีไหมการออกกำลังกายจะสามารถช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติยังไงอะมีใครทราบบ้างการออกกำลังกายนะเด็กๆอันนี้ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราแน่นอนว่าแข็งแรงนะคะแต่ก็ยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติด้วยเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายเป็นยังไงร่างกายเราอยู่เฉยๆไหมแน่นอนเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบางคนอาจจะออกกำลังกายโดยการเดินนะคะเดินหรืออาจจะออกกำลังกายโดยการวิ่งนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเล่นกีฬาแน่นอนเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายของเราจะเคลื่อนไหวนะคะกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวนั่นจะส่งผลทำให้เนี่ยนะคะระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยนะคะมีการกระตุ้นการทำงานนะคะเช่นเดียวกันค่ะในระบบขับถ่ายหรือว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยนะคะก็จะได้รับการกระตุ้นเหมือนกันจะสามารถทำให้ระบบเหล่านี้เนี่ยทำงานได้ดีนั่นเองนะคะส่งผลทำให้อวัยวะในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นพวกลำไส้เนี่ยนะคะมีการกระตุ้นทำให้ลำไส้มีการเป็นไงเคลื่อนตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วผ่านการย่อยเป็นกากอาหารแล้วนะคะผ่านไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวของอาหารได้ดีนะดังนั้นนะคะการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายหรือว่าระบบอื่นๆในร่างกายของเรานะทำงานได้เป็นปกติห้องนี้มีใครไม่ชอบออกกำลังกายไหมมีเปล่าแต่ครูสกิเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาแต่เรามีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมเด็กๆอาจจะไปวิ่งเล่นกันนะคะไปวิ่งเล่นเดินเล่นอะไรของเราก็แล้วแต่นะเวลาที่เราจะเลือกการออกกำลังกายนะอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะให้เด็กๆเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเล่นกีฬาค่ะแต่เราอาจจะออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นๆได้เป็นวิธีที่เราสามารถทำได้ดีนะคะหรือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆไปออกกำลังกายโดยที่เราไม่รู้วิธี นะบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นฟุตบอลหรือว่าอาจจะไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะคะมีการยกดัมเบลยกน้ำหนักอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีนะคะจากที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเป็นยังไงอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะก็ควรที่จะเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะต่อมาค่ะวิธีต่อมาถ้าหากว่ามีอาการเริ่มผิดปกตินะคะควรรีบไปพบแพทย์แต่เด็กๆอาการผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างอาการแบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติยังไงเอ่ยอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายที่เราควรจะไปพบแพทย์ค่ะอาการผิดปกติในที่นี้เช่นอาการอะไรบ้างลูก
2: สีของอุจจาระผิดปกติครับ
0: สีของอุจจาระผิดปกตินะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะมีสีแดงใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีสีขาวหรือสีดำที่เราได้เรียนรู้กันไปขอบคุณมากเลยค่ะนะคะให้เด็กๆลองสังเกตดูตัวเองนะถ้าหากว่าสีอุจจาระของเราหรือว่าสีของปัสสาวะของเราเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะแล้วเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ยังไม่หายสักทีเนี่ยนะคะเราควรที่จะรีบไปพบแพทย์แล้วดังนั้นนะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะทีนี้นะคะวิธีการดูแลระบบขับถ่ายของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีวิธีอะไรบ้างหวังว่าเด็กๆจะสามารถนำวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการดูแลระบบขับถ่ายนี้นะคะมาทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนชื่อกิจกรรมว่า True or False นะคะ True or False อันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะใช้กับใบงานของเราซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกคนมีใบงานที่ตัวเองแล้วใช่ไหมคะกิจกรรม True or False อันนี้นะคะจะใช้ร่วมกับใบงานที่5นะคะเรื่อง True or False วิธีดูแลระบบขับถ่ายนะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์นะคะข้อความที่คุณครูได้กำหนดให้ในใบงานนะคะว่าเป็นวิธีดูแลระบบขับถ่ายที่ถูกต้องหรือไม่นะคะพร้อมทั้งเขียนอธิบายเหตุผลด้วยว่าสาเหตุนะคะที่เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะอะไรนะในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามลงในใบงานที่5เรื่อง True or False วิธีดูแลระบบขับถ่ายนะคะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำใบงานแล้วก็รวมไปถึงดูแลนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆตอนนี้ได้ใบงานที่ตัวเองแล้วใช่ไหมคะได้เรียบร้อยแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ข้อแรกได้เลยในข้อที่1 นะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าการทานอาหารที่มีเส้นใยการทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้หนักขึ้นการทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้หนักขึ้น True หรือ False ถูกหรือผิดนั่นเองเวลาที่เด็กๆตอบนะคะให้เด็กๆวงกลมนะคะวงกลมรอบสัญลักษณ์ถูกผิดนะคะได้เลยพร้อมกับเขียนอธิบายเหตุผลด้วยนะคะอาจจะเขียนอธิบายเหตุผลสั้นๆนะคะในข้อที่1การทานอาหารที่มีเส้นใยนะคะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้หนักขึ้นอันนี้ True หรือ False คะ
1: False
0: คำตอบก็คือ False นั่นเองนักเรียนสามารถวงกลมรอบคำตอบของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีหลายคนทำแล้วทำล่วงหน้าไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเหตุผลนะเด็กๆเหตุผลการทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายหนักขึ้นเนี่ยที่เด็กๆตอบมาผิดเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นไง
2: การทานอาหารที่มีดี
0: จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงจะต้องทานอาหาร

0: ที่มีเส้นใยจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเขียนเหตุผลลงได้เลยนะเขียนเหตุผลลงไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นไงอาหารที่มีเส้นใยสูงเนี่ยเป็นไงจะมีส่วนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้ดีนะคะที่เราตอบฟอลก็เพราะว่าเป็นแบบนี้ต่อมาในข้อที่2ค่ะข้อที่2ไปข้อที่2แล้วนะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะในข้อที่2เมื่อเราท้องเสียนะคะจะต้องดื่มน้ำมากๆเพื่อรักษาสมดุลร่างกายเพื่อรักษาสมดุลร่างกาย true or false ค่ะ
1: true วง
0: true ใช่ไหมคำตอบ true ถูกหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องค่ะ true นั่นเองนะแล้วเหตุผลล่ะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรคะเมื่อเราท้องเสียแน่นอนว่าเป็นไงร่างกายเนี่ยเป็นไงมีการเสียน้ำเยอะใช่ไหมมีการเสียน้ำเยอะดังนั้นเราจะต้องดื่มน้ำเพื่อจะทดแทนน้ำที่เสียไปนั่นเองสามารถเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการทดแทนน้ำที่ร่างกายได้สูญเสียไปตอนนี้นะคะแต่ละคนนะคะก็เขียนเหตุผลนะคะของตัวเองแล้วต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่3นะคะมาดูในข้อที่3กันต่อเลยข้อที่3ความวิตกกังวลหรือว่าความเครียดเนี่ยอาจจะทำให้เรามีอาการท้องเสียจริงหรือไม่การวิตกกังวลจะทำให้เรามีอาการท้องเสีย True or False คะเด็ก
2: ๆ False
0: รู้สึกว่าน้ำเสียงไม่มั่นใจนะคะคำตอบของเราก็คือ True นะ True นะเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งนะคะเวลาที่เราเกิดความเครียดนะสำหรับบางคนนะคะถ้าหากว่าเกิดความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานผิดปกติได้นะบางคนอาจจะเป็นไงมีอาการท้องเสียหรือบางคนอาจจะเป็นไงขับถ่ายไม่ได้ก็แล้วแต่คนนะคะก็แล้วแต่คนนะดังนั้นความเครียดความวิตกกังวลอันนี้ก็มีส่วนนะดังนั้นค่ะเหตุผลที่เราจะเขียนลงไปนะคะในข้อที่3เนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออะไรเพราะว่าอะไรร่างกายของเรามีความผิดปกตินั่นเองนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยหรือว่าระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยมันทำงานผิดปกติไปด้วยนะคะเขียนทันไหมเอ่ยถ้าเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปต่อข้อที่4ก่อนนะไปต่อข้อที่4นะคะเพื่อที่จะทําให้นักเรียนปลายทางได้ทํากิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่4ค่ะผลไม้นะคะที่ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้เป็นปกติได้แก่มะละกอสุกหรือมะละกอดิบก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกล้วยน้ําว้าสุกหรือกล้วยน้ําว้าดิบอันนี้จริงหรือเปล่า True or False คะเด็กๆบางคน true บางคน false คำตอบของเราก็คือ true นั่นเองนะคะ true นั่นเองบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วกล้วยดิบทานได้เหรอได้ไหมได้นะคะได้นะได้แต่ทางที่ดีนะเด็กๆควรจะทานกล้วยสุกมากกว่ากล้วยดิบเนี่ยนะคะเขาก็จะทานเพื่อเป็นไงเป็นยาบางคนอาจจะเอามาต้มนะคะต้มดื่มน้ำทานแบบนี้ก็ได้นะเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะละกอหรือกล้วยน้ำว้าอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เป็นไงช่วยให้ทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่5ค่ะเมื่อขับถ่ายไม่ปกตินะคะเราควรจะทานยาถ่ายเป็นประจำTrue or False True or False คะ
2: False
0: คำตอบก็คือ False นั่นเองการทานยาถ่ายเป็นประจำนะอันนี้ไม่ดีไม่แนะนำ นะคะถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเองท้องผูกนะคะมีอาการแบบว่าไม่ค่อยถ่ายแบบนี้เนี่ยให้เด็กๆลองปรับพฤติกรรมของตัวเองก่อนนะอาจจะปรับในเรื่องของการกินนะคะกินอาหารที่มีกากใยเยอะๆแบบนี้ก็จะช่วยได้นะคะการทานยาถ่ายเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยติดถ้าวันไหนที่เราไม่ทานยาเป็นไงเราก็จะไม่ถ่ายนะอันนี้ไม่ควรนะคะดังนั้นในข้อที่5นะคะเราสามารถเขียนเหตุผลได้เลยนะเพราะว่าจะทำให้เป็นไงร่างกายของเราเกิดอาการติดถ้าวันไหนไม่ทานยาเราก็จะต้องเป็นไงเราก็จะไม่ถ่ายดังนั้นเราต้องทานยาไปตลอดถ้าเราอยากจะถ่ายแบบนี้นะซึ่งมันไม่ดีเลยนะคะการทานยาบ่อยๆต่อมาค่ะในข้อที่6นะในข้อที่6ค่ะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติจริงไหม True or false True นั่นเองแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปนะคะอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปในวิธีดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยนะการดื่มน้ำนะคะอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วก็จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติเพราะว่าน้ำตรงนี้นะก็จะเป็นไงไปช่วยทำให้เวลาที่เราย่อยอาหารหรือว่าเราขับถ่ายเนี่ยมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยทดแทนร่างกายจากการเสียน้ำได้ต่อมาค่ะในข้อที่7ค่ะข้อที่7การใช้ยาปฏิชีวนะจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติจริงหรือเปล่าเด็กๆรู้จักยาปฏิชีวนะไหมยาปฏิชีวนะเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้รักษาเวลาที่เราเกิดอาการเจ็บป่วยนะมีอาการเจ็บป่วยต่างๆเกิดอาการแพ้ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ยาปฏิชีวนะนะคะจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้เป็นปกติจริงไหม True or false คะดูคำตอบของเรา false นั่นเองนะ false นั่นเองดังนั้นเหตุผลที่เราจะเขียนนะคะการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไงเพราะอะไร
1: ร่างกายทำงานได้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่ายาปฏิชีวนะไม่ได้ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติได้เป็นปกตินะคะแต่ว่าจะช่วยในการรักษาโรคอื่นๆนั่นเองนะคะเขียนทันไหมเขียนทันไหมเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่8เลยนะคะต่อกันในข้อที่8เลยข้อที่8ค่ะควรสร้างนิสัยการขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอควรจะสร้างนิสัยให้มีการขับถ่ายนะคะที่สม่ำเสมอทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมคิดว่า true or false true or
2: true
0: ถูกต้องนะคะเราควรที่จะสร้างนิสัยในการขับถ่ายให้ทุกวันลองฝึกตัวเองนะตอนนี้ใครที่รู้ตัวว่าถ่ายวันเว้นวันบ้างละ 2-3 วันถ่ายครั้งหนึ่งแบบนี้นะไม่ได้ถ่ายทุกวันเนี่ยก็พยายามฝึกตัวเองนะคะแล้วก็ควรที่จะขับถ่ายให้เป็นเวลานะไม่ใช่แบบว่าเวลาที่เรากำลังทำกิจกรรมตอนนี้อยู่หรือกำลังเรียนอยู่หรือทำอะไรอยู่เนี่ยบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่สามารถไปเข้าห้องน้ำได้หรือเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นไงไม่มีห้องน้ำแบบนี้นะเด็กๆก็ควรที่จะฝึกตัวเองให้ขับถ่ายให้เป็นเวลามากขึ้นนะคะต่อมาในข้อที่9ค่ะข้อที่9วัยรุ่นนะวัยรุ่นควรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติอันนี้เป็นไงสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด True or false True นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่วัยรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนๆก็ควรที่จะเป็นไงควรที่จะออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำให้ร่างกายของเราเนี่ย แข็งแรงและรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำงานได้ดีด้วยต่อมาค่ะเราจะไปต่อกันในข้อที่10แล้วนะในข้อที่10นะคะเมื่อเสียเหงื่อมากควรดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆเมื่อเสียเหงื่อมากควรดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆรู้จักไหมเกลือแร่เป็นยังไงก็เป็นเพื่อนบอกเป็นเค็มๆนะคะรสชาติเค็มๆหรืออาจจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นไงทำเป็นรสชาติต่างๆรสมะนาวรสส้มแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเสียเหงื่อมากควรดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆ True or False คำตอบของเราก็คือ False นะคะจริงๆแล้วนะเด็กๆเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยเสียเหงื่อมากๆไม่จำเป็นจะต้องดื่มเกลือแร่เลยนะให้เราดื่มน้ำอะไรคะน้ำเปล่าดีที่สุดน้ำเปล่าดีที่สุดนะจำไว้เลยนะน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะบางทีนะพวกน้ำเกลือแร่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะมีใส่พวกรสชาติใช่ไหมใส่สีใส่รสชาติอะไรต่างๆนะบางทีมันก็จะเป็นไงเวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆมันก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยน้ำเปล่าดีที่สุดนะจำไว้เลยน้ำเปล่าดีที่สุดตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเป็นไงทำใบงานเสร็จกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำการสรุปบทเรียนกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังทำอยู่หรือว่ายังเขียนเหตุผลไม่เสร็จอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอาจจะทำในชั่วโมงว่างได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขับถ่ายกันไปแล้วนะคะวิธีการดูแลระบบขับถ่ายกันไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนนะคะควรที่จะเป็นไงฝึกฝนตัวเองนะคะนำวิธีต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เนี่ยนะคะนำกลับไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวของเรานะคะมีระบบขับถ่ายและรวมไปถึงระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยจะสามารถทำงานได้เป็นปกตินะคะดังนั้นเวลาที่ใครนะคะที่รู้ตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยระบบขับถ่ายของเราเริ่มผิดปกติแล้วนะคะจากการที่เราได้สังเกตลักษณะหรือว่าสังเกตสีของอุจจาระหรือว่าปัสสาวะมาแล้วแล้วเริ่มผิดปกติให้เราลองพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่ามันทำไม่ได้จริงๆมันยังเหมือนเดิมมันยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเนี่ยอันนี้เด็กๆต้องเป็นไงไปหาใครไปหาหมอนะคะรีบไปพบแพทย์แล้วนะดังนั้นนะคะการดูแลระบบขับถ่ายนะคะมันก็จะเป็นการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยลดการเกิดโรคต่างๆและรวมไปถึงนะคะช่วยลดความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่เราได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปฏิบัติในครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นเรื่องของการเดินทางของอาหารนะคะซึ่งในชั่วโมงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานที่6ค่ะเรื่องพฤติกรรมดีส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายและรวมไปถึงแบบประเมินตนเองด้วยซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็แบบประเมินตนเองเนี่ยได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจเชื่อว่าความรู้ที่เด็กๆได้รับไปนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยนะคะนำกลับไปฝึกปฏิบัตินะคะนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้เพื่อที่จะทำให้ตัวเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่าง

0: พอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนนี้ก็อีก
0: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
6: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
5: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาแคทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอ

ไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและ

0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายน้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและ

0: จ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: okay. Thank you.
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นแหละเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดอ่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่า

0: ควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
1: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่เลื่อยอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงตีชารัตน์ค่ะ
0: ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสัมมวาน15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่จังหวัดนนทบุรีณพระอุโบสถชั้น1วัดบัวขวัญจัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันระสัมมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสัมมวาน ที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์มีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีและณหอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย

0: พระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
1: ขณะที่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จำนวน108รูปจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยขณะที่พุทธศาสนิกชนเชียงรายค่ะก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน79รูปเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัด7ยอดปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพระวชิระเหมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน100รูปการสมาชิกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีณวัดมหาธาตุวรวิหาร
0: ไปดูความคืบหน้ากรณีการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับหลังจากที่มีเพจดังออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตครั้งนี้เรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลักและทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว
2: ไม่ต้องชี้แจงเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะให้ดีนะเขาเป็นหลานเป็นอะไรจริงหรือเปล่า
3: แสดงว่าท่านนายกก็จะยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลัก
2: เอาแล้วมันยึดข้อเท็จจริงอย่ามายึดอะไรหนู
3: แต่ว่าจะไม่ที่เปิดมาในโซเชียลเนี่ยท่านนายกก
2: ็ไม่มีอะไรครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปแล้วนะ
0: ส่วนวันนี้จะมีการยกเลิกการชะลอการบรรจุแต่งตั้งที่ผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย
2: อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจมีปปช.มีปปง.มีคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็น สืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการอะไรอ่ะท้องถิ่นเขาจะบอกว่ายังไงก็ให้บรรจุไปก่อนก็เขาก็รับผิดชอบไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไม่ให้บรรจุใช่ไหมส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็มันพวกนี้มันไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการ
0: หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้นิ้วไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ท่านปลัดเองก็ได้ยกมือรับไหว้สื่อนะครับพร้อมระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนท่านนายกรัฐมนตรี
1: นั้นเนี่ยนะคะนายอนสิทธิ์เองก็มีการชี้แจงกรณีที่มีเพจเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและพัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่ายืนยันพัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอนสิทธิ์บอกว่าประวัติคนเราก็สามารถสืบกันได้อย่างสบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ต้องไปถามเขาส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะกล่าวแทรกขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีเนี่ยบอกแล้วว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีต่ออีกนะคะว่าหลายอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือพุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพียงคนเดียวแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อยังจะไปด้วยกันใช่หรือไม่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตเวลาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนก็จะมีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้นักข่าวถามนะคะท่านนายกบอกว่าอ่ะคิดก่อนถามค่ะอ่ะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
3: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
4: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยก็เอาจากท่านก็ลองไปถามเขา
3: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะดำเนินการในก่อนนะคะก็ท่านข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
4: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
2: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
4: จะให้
2: ม
4: ีจะไปให้ค่าคน
2: สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
5: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมา
4: ไม่รู้จัก
5: เลยถูกสกัดหรือเปล่าคะ
0: ทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบในการยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายเราต้องยึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความเห็นมาผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าดูเหมือนท่าทีของนายกรัฐมนตรีจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าตนยังไม่ได้ฟังในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
6: จริงกองกลางเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการประชุมก็มีการให้ความเห็นที่มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยึดตามสิ่งที่ทางคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งประเทศเนี่ยให้ความเห็นมา
7: แต่เหมือนเรื่องนี้นายกอาจจะไม่เห็นด้วยไหมคะตามสิ่งที่ได้มีการสื่อสารมา
6: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นะครับ
1: ขณะที่ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะให้ผู้สอบเข้าแข่งขันได้รายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ย้ำบอกว่าหากพบการทุจริตตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเรื่องยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569หลังจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าแม้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตสอบแข่งขันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่แล้วเสร็จแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการคุ้มครองผู้สอบแข่งขันที่สุจริตจึงมีคำสั่งให้เดินหน้ากระบวนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปโดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามนะคะหากปรากฏหลักฐานในภายหลังค่ะผู้บรรจุแต่งตั้งรายใดมีพฤติการทุจริตสมยอมหรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือก็จะถูกปรับให้ตกทันทีและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุด
0: ด้านสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็ออกแถลงการฉบับที่2นะครับยืนยันว่าการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จส่งไฟล์ให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตของสัญญาด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้ในแถลงการชี้แจงว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.ได้ดำเนินการตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ตั้งแต่การจัดทำและการจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งขอบเขตของงานนั้นกำหนดให้ภายหลังจากการสอบข้อเขียนคือภาคก่อและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์และเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Excel และจัดทำข้อมูลไฟล์เป็นการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือว่าจะเป็น JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
1: ส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ถือกุญแจหากจะเปิดห้องมั่นคงค่ะก็ต้องดำเนินการเปิดห้องจากทั้ง2ฝ่ายซึ่งก็มีการเปิดห้องมั่นคง4ครั้งค่ะครั้งที่1ก็เพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เป็นห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบกรณีมีผู้เข้าสอบยื่นใบคำขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงซึ่งผู้ที่ได้คะแนนเป็น0ก็พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ระบายยืนยันได้จากกระดาษคำตอบตัวจริงที่ส่งมอบให้กับปปช.ไปแล้วและครั้งที่4ตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะซึ่งสำนักทดสอบได้ส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แก่ปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมาย
0: ทั้งนี้ครับสำนักทดสอบมสว.ยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสของการดำเนินงาน
1: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะ นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าการเปิดรับแจ้งเบาะแสปัญหาการทุจริตก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ

0: แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้ามาได้ทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือว่าอาจจะผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์1567
1: เกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีแพทย์พยาบาลและญาติเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทางโรงพยาบาลนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่สั่งให้ปิดพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อรอการตรวจสอบก่อนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9:40 นาทีเพลิงได้ไหม้ฝ้าเพดานมีกลุ่มควันพวยพุ่งที่บริเวณชั้น1ห้องให้บริการจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ตึกผู้ป่วยนอกรั้ว OPD ของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมกู้ภัยจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนำรถน้ำเข้าดับไฟขณะเดียวกันนั้นทางโรงพยาบาลได้ทำการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากอาคารทันทีตามแผนเผชิญเหตุทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมกลุ่มควันและเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา10:00 น.เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีการลุกลามไปยังอาคารอื่นนายแพทย์โกศลวราอัศวปฏิผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหลอดไฟฟ้าบริเวณฝ้าเพดานจึงได้รีบส่งสัญญาณแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุกคนนั้นรีบอพยพออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพลเบื้องต้นมีการสั่งปิดการใช้พื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบและขณะนี้โรงพยาบาลเองก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับ
2: จุดเกิดเหตุก็จะอยู่บนฝ้าเป็นลักษณะของสายไฟที่ทำให้เกิดประกายไฟครับก็ได้ตอนนี้ก็ได้ปิดพื้นที่แล้วก็มีการให้บริการที่จุดอื่นที่ประชาชนที่มารอรับบริการก็จะย้ายไปบริการอีกจุดหนึ่งส่วนของอาคารที่มีประกายไฟมีเพลิงไหม้ตอนนี้เราก็ปิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมครับตอนนี้ยังไม่มีความเสียหายกับบุคคลแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีครับแต่ว่ามีแค่เฉพาะบริเวณฝ้าแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนครับก็ในเรื่องของการให้บริการคนไข้เรายังให้บริการปกตินะครับเราก็จะย้ายไปให้บริการที่ตึกอีกตึกหนึ่งแทนซึ่งระบบบริการเราก็ได้ประสิทธิภาพตามเดิมตามเหมือนตึกผู้ป่วยนอกแต่เรื่องของสถานที่ก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าเดิมแต่ว่ายังสามารถบริการได้อยู่ครับ
0: วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะมีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดณสำนักงานปปส.เขตดินแดงโดยมีพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.นำคณะผู้บริหารนักเรียนเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดภายในงานค่ะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดการส่งเสริมการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386การพัฒนาทักษะสมองเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดภารกิจของปปส.ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3: ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนะครับและก็เป็นการรณรงค์ให้เยาวชนให้คนในสังคมในแต่ละประเทศนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็เผยแพร่นะครับองค์ความรู้ในเรื่องของพิษภัยที่เกิดจากการใช้ยาติดให้กับสังคมได้รับทราบผ วันนี้เองสำนักงานปป

0: สนะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมกันทั้งประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดแล้วก็ในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์นะครับให้เด็กๆน้องๆเยาวชนให้รับรู้นะครับถึงพิษภัย
1: ยาบาลและการต้องโทษรวม 123,313 คนครับผ่านการบำบัดจนครบกระบวนการแล้วกลับคืนสู่สังคมแล้ว 44,531 คนขณะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วย

0: งานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
1: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
0: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
2: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
3: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
2: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
0: โอ้กินเลย
4: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
5: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
4: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
1: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วละ
5: เดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของ

0: ครับวันนี้นะครับจะเป็นครั้งที่2นักเรียนครับก่อนอื่นเลยคุณครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้ชมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้จักไหมครับ
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมครับนี่นักเรียนครับในวิดิทัศน์นี้จะเป็นบอกเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นนะครับนักเรียนตั้งใจชมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมครับเริ่มกันเลย

0: 马里德啊，下次再来玩，
1: 马里米。
2: ครับขอบคุณวิทิทัศน์จาก Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนักเรียนครับหลังจากที่ได้รับชมวิทิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างจากวิทิทัศน์ครับ
3: เส
2: ื้
3: อผ
2: ้
3: า
2: เสื้อผ้ารู้ไหมว่าคือเสื้อผ้าอะไรทราบไหมใครเป็นคนภาคใต้ครับนักเรียนยกมือพ่อแม่ใครเป็นคนภาคใต้ก็ได้ครับมีอยู่นะครับนักเรียนรู้จักผ้าปาเต้ไหมคุณแม่เคยใส่ไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับผ้าปาเต้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรครับมีไหมอะไรนะฮะเรือเจอเรือใช่ไหมครับเรืออะไรครับเรือกอและเก่งมากเจออะไรอีกครับ
3: สถานที
2: ่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างครับ
3: วัดนะครับ
2: มีวัดเลยวัดพุทธใช่ไหมครับมีมัสยิดหอนาฬิกาอะไรครับ
3: อะไรส
2: ู
3: ง
2: สูงสกายวอล์กที่ท่องเที่ยวนะครับที่ยะลานักเรียนครับเมื่อกี้นะครับนักเรียนตามความเข้าใจของเราเนี่ยคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ยินคำว่า3จังหวัดชายแดนภาคนักเรียนจะนึกถึงศาสนาอะไรครับ
3: อ
2: ิสลามใช่ไหมครับศาสนาอิสลามนั่นเองแต่เมื่อกี้วิดิทัศน์ที่ฉายมานักเรียนเห็นศาสนาอะไรบ้างครับมีศาสนาพุทธด้วยมีศาสนาอิสลามใช่ไหมครับแล้วก็มีคนอะไรครับ
3: คนจ
2: ีนเก่งมากตั้งใจดูใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนในศาสนาอิสลามนะครับแต่มีทั้งอิสลามมีทั้งคนพุทธแล้วก็มีทั้งคนจีนเลยผสมผสานกันเขาเรียกว่าพหุวัฒนธรรมนะครับพหุวัฒนธรรมคืออะไรครับนักเรียนคำว่าพหุวัฒนธรรมคิดว่าคืออะไรครับมีผู้คนนะครับที่นับถือมีความเชื่อต่างกันอาศัยอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับเก่งมากเลยสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็พาไปเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเชื่อมโยงนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จนจบคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการตอบคำถามครับทางประวัติศาสตร์แล้วก็ค้นหาคำตอบครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องอะไรครับการอะไร

0: ครั้งที่แล้วคุณครูให้ทำอะไรครับทำอะไรครับ
1: ตั้งคำถาม
0: การตั้งคำถามนั่นเองสำหรับคาบนี้เป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับสำหรับเรื่องท้องถิ่นของเราเราจะมา
1: ต
0: ั้งแล้วก็ต้องอะไรครับ
1: ตอบ
0: ใช่ไหมครับเมื่อตั้งคำถามแล้วเราก็จะมาตอบคำถามกันท้องถิ่นของเรานะครับครั้งที่2วันนี้นะครับคุณครูจะเน้นเรื่องของการตอบคำถามนะครับก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนท้องถิ่นของเราก่อนครับทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเนี่ยล้วนเกิดมาจาก4ปัจจัยนี้นะครับมีอะไรบ้างนักเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเรียบร้อยแล้วอันแรกคืออะไร
1: ความเช
0: ื่อหรือศาสนาใช่ไหมครับสิ่งที่2คืออะไรครับ
1: เช
0: ื้อชาติหรือชาติพันธุ์ใช่ไหมครับ
1: ประว
0: ั
1: ติ
0: ศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์ครับศาสนาและความเชื่อเนี่ยนักเรียนบอกวัฒนธรรมหรือประเพณีได้ไหมครับยกตัวอย่างมีใครพูดไหมครับอะไรที่นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีเนี่ยที่เกิดจากความเชื่อหรือศาสนาครับเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนเราพบเจอในชีวิตประจำวันเลยครับมีไหมวันพระเราไปทำอะไรครับ
1: ไหว
0: ้พระทำบุญใส่บาตรใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไหมถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกันใช่ไหมครับมีอะไรอีกสำหรับความเชื่อและศาสนาอะไรครับยี่เปงใช่ไหมเมื่อกี้พูดยี่เปงประเพณียี่เปงอยู่ภาคอะไรครับภาคเหนือใช่ครับมีอะไรอีกคุณครูถามประเพณีในประเทศไทยก็ได้ครับ
1: แห่นางแมว
0: แห่นางแมวใช่ความเชื่อและศาสนาไหมใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับแห่นางแมวเป็นภูมิศาสตร์นักเรียนทำไมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ครับเพราะอะไรนะเกี่ยวเนื่องกันกับภูมิศาสตร์ด้วยแล้วก็รวมถึงความเชื่อด้วยครับแต่หลักๆคือจุดประสงค์เรื่องภูมิศาสตร์ครับทำไมเขาถึงมีประเพณีแห่นางแมวครับ
1: ต
0: ้องการให้ฝนตกแสดงว่าบริเวณนั้นมันทำไมครับ
1: แห้
0: งแล้งแล้วภาคไหนของประเทศไทยที่แห้งแล้งครับภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับจึงนิยมทำประเพณีแห่นางแมวนั่นเองต่อไปเชื้อชาติและชาติพันธุ์ล่ะครับ
1: เป็นชาติพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์
1: เป
0: ็นกายได้ไหมครับ
1: ได้
0: เหมือนกันชุดคนจีนชุดชาวดอยใช่ไหมครับต่างๆต่อไปครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆครับมีอะไรที่หัวหินเราก็มีนะครับอนุสาวรีย์อะไรครับเป็นนักมวยชื่อดัง
1: โ
0: ผล่กิ่งเพชรนั่นเองก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับต่อไปครับภูมิศาสตร์คุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้คือความแห้งแล้งจึงทำให้เกิดการแห่นางแมวแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: บ
0: ุญบั้งไฟได้เหมือนกันครับเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อกับภูมิศาสตร์ครับอะไรอีกครั้งที่แล้วคุณครูยกตัวอย่างการปลูกชาใช่ไหมเกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ไหมครับเนื่องจากชาต้องปลูกในพื้นที่สูงใช่ไหมเหนือกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรใช่ไหมครับจึงทำให้มีการปลูกชาที่ภาคอะไรครับ
1: ภาคเหน
0: ือภาคเหนือนั่นเองเนื่องจากภาคเหนือมีภูเขาสูงเก่งมากครับแล้วถ้าเรามองภาคใต้ล่ะครับเขาทำอาชีพอะไรครับ
1: ประมง
0: ทำไมต้องทำประมงครับมีพื้นที่ที่เป็นทะเลขนาบข้างทั้งซ้ายและขวาเลยใช่ไหมครับทางด้านซ้ายมือคือทะเลอะไรครับอันอะไร
1: อ
0: ันดามันขวามือล่ะครับ
1: ทะเล
0: อ่าวไทยนั่นเองนักเรียนครับแล้วภาคกลางล่ะครับทำอาชีพอะไรครับที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ปลูกข้าวทำไมต้องปลูกข้าวครับที่ภาคกลาง
1: เก
0: ่งมากครับเพราะเป็นที่ราบลุ่มใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีแม่น้ำสายสำคัญหลายๆสายเลยไหลผ่านลงมาในภาคกลางนะครับมีแม่น้ำอะไรบ้าง
1: ป
0: ิงวังยมนามาจากภาคเหนือรวมกันที
1: ่
0: รวมกันเป็นอะไรครับ
1: เจ
0: ้าแม่น้ำเจ้าพยาถูกต้องครับเก่งมากสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูจะให้นักเรียนครับตั้งคำถามเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยแต่ครั้งนี้ครับพิเศษหน่อยเราจะมาตอบคำถามกันครับเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะครับคุณครูรบกวนกำกับ

0: ดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนครับผมคุณครูมีตัวอย่างก่อนครับก่อนที่จะมีใบงานตัวอย่างครับครั้งที่แล้วคุณครูยกตัวอย่างท้องถิ่นของคุณครูนะครับก็คือวัดขุนอินทประมูลประเพณีแข่งเรือยาวครับเครื่องจักสานหมู่บ้านทำกองใช่ไหมครับอยู่จังหวัดอะไรครับอ่างทองคุณครูตั้งประเด็นที่จะศึกษาแล้วจากนั้นคุณครูมาทำอะไรครับตั้งอะไร
1: ตั้งคำถาม
0: หรือตั้งประเด็นคำถามนะครับคำถามคุณครูก็ถามประมาณว่าวัดขุนอินทประมูลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรความเป็นมาของประเพณีแข่งเรือยาวมีความเป็นมาอย่างไรประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทำกองมีความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนเข้าใจการตั้งคำถามไหมครับ
1: เข้าใจ
0: พอเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับต่อไปคือการตอบคำถามครับนักเรียนซึ่งการตอบคำถามอย่างมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ด้วยเรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเราจะต้องมีหลักการในการตอบคำถามหลักการตอบคำถามอิงจากวิธีการทางประวัติศาสตร์เลยครับนักเรียนคือข้อแรกคืออะไรครับ
1: ต
0: ั้งคำถามทางประวัติศาสตร์ข้อที่สองคือการ
1: สื
0: บค้นข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลนั่นเองเมื่อสืบค้นและรวบรวมแล้วขั้นต่อไปคือ
1: ตรวจสอบ
0: วิเคราะห์ข้อมูลที่เราไปหามาใช่ไหมครับหลังจากตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปและก็เรียบเรียงข้อมูลใช่ไหมครับสุดท้ายคือ
1: ตอบคำถาม
0: สามารถตอบคำถามนะครับได้อย่างมีเหตุผลนั่นเองต่อไปครับนี่การตั้งคำถามของคุณครูใช่ไหมครับคุณครูตั้งคำถามว่าวัดขุนอินทประมูลมีความสำคัญอย่างไรแล้วคุณครูหาคำตอบมาครับวิธีการหาคำตอบเราหาได้จากที่ไหนได้บ้างครับศึกษาได้จากที่ไหนบ้างในอินเทอร์เน็ตก็ได้ปัจจุบันใช่ไหมครับอะไรอีกในหนังสือถามผู้รู้หรือนักปราชญ์อะไรครับ
1: ภาพถ่าย
0: ดูจากภาพถ่ายก็ได้มีอีกไหมไปสถานที่จริงก็ได้นะครับเพื่อเป็นการศึกษานั่นเองคุณครูก็หาคำตอบมาคร่าวๆนะครับว่าวัดขุนอินทประมูลนะครับเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยครับและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับ2ในประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญยังครับคุณครูถามถึงอะไรครับความสำคัญนั่นเองคุณครูก็หาคำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูตัวอย่างข้อต่อไปครับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทำกองครับหมู่บ้านทำกองนะครับก็จะอยู่ที่ตำบลเอกราชนะครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอป่าโมกนั่นเองนักเรียนครับคุณครูไปหาข้อมูลจากทั้งอินเทอร์เน็ตจากทั้งผู้รู้คุณครูได้คำตอบว่าหมู่บ้านทำกองเนี่ยได้เริ่มทำกองขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2470ครับโดยคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์นะครับซึ่งเนี่ยเขามีวงปี่พาดรู้จักวงปี่พาดไหมเป็นเครื่องดนตรีใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีการทำกองขึ้นนะครับใช้เองแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานแสดงว่าคุณตาเพิ่มเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างกองใช่ไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องครับผมนักเรียนครับตลอดทั้งหมู่บ้านของหมู่บ้านทำกองนะครับมีร้านทำกองอยู่เยอะมากเลยนับหลายสิบร้านเลยต่อไปครับนี่คือใบงานของคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่มละ1คนมารับใบงานที่คุณครูครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับตั้งประเด็นคำถามรวมทั้งหาคำตอบนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนครับออกมารับใบงานครับสำหรับใบงานที่คุณครูจะให้ทำวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องตั้งประเด็นคำถามครับเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยว่าเราอยากรู้อะไรแล้วก็ตั้งประเด็นคำถามนั้นแล้วก็นักเรียนจะต้องหาคำตอบครับผมโดยคำตอบวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับหาคำตอบจากหนังสือที่คุณครูนำมานะครับสำหรับหนังสือที่คุณครูนำมาวันนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานะครับนักเรียนต้นทางท้องถิ่นของเราคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับนี่นะครับคุณครูได้นำหนังสือเกี่ยวกับประจวบคีรีขันธ์มาแล้วก็มีเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับอยากที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลก็สามารถใช้หนังสือนี้ได้ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับนี่อะไรครับโผลกิ่งเพชรเป็นอะไรครับเป็นนักมวยได้เหมือนกันครับ

รวมทั้งนักเรียนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับกรณียกิจนะครับพระราชกรณียกิจของในหลวงนะครับก็มีโครงการเกี่ยวกับอาชีพนะครับแล้วก็เขาเตาอยู่ที่ไหนหัวหินเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้แก่งกระจานครับที่ไหนครับเพชรบุรีอันนี้โรงเรียนวังไกลกังวลครับแล้วก็อันนี้ที่หนองพับครับแถวบ้านใช่ไหมแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำยางชุมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่คุณครูนำมาแล้วก็มีอีกหนึ่งหนังสือครับเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับสังคมวัฒนธรรมต่างๆมันคือหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนนะครับมีหลายเล่มเลยนักเรียนนี่นะครับขอโทษฮะนี่นะครับนักเรียนครับคุณครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับออกมาหาหนังสือที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วนำไปตั้งประเด็นคำถามรวมทั้งหาคำตอบนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนักเรียนออกมารับหนังสือเลยครับได้ไหมช่วยกันดูก็ได้นะเอาไป2เล่มหรือ3เล่มก็ได้นะครับเยอะมันซ้ำกันนะดูนะครับพยายามนักเรียนฟังครับพยายามไม่ตั้งประเด็นคำถามเรื่องเดียวนะพยายามหาหลายๆเรื่องนะครับที่ในท้องถิ่นของเราส่วนการหาคำตอบนักเรียนอาจจะตอบได้เลยก็ตอบได้นะครับหรือถ้ายังตอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตอบนะครับเดี๋ยวคุณครูไปช่วยที่โต๊ะนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนักเรียนเริ่มทำเลยครับ

0: ครับผมเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณครูจะ อยากฟังนะครับคำการตั้งประเด็นคำถามครับแล้วก็คำตอบที่นักเรียนหานะครับจากหนังสือที่คุณครูมอบให้กลุ่มหนึ่งครับคุณครูขอฟังคำถามหนึ่งข้อแล้วก็พร้อมคำตอบครับ
1: โครงการหุบกระพงอยู่ในอำเภอใดของจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: คำตอบเราคืออะไรครับ
1: ชะอำ
0: อำเภอชะอำครับเก่งมากขอบคุณครับกลุ่มที่สองครับคุณครูขอตัวแทนครับคำถามของเราคืออะไรแล้วก็เราหาคำตอบอะไรมาได้บ้างครับ
2: อดีตหมู่บ้านเขาเต่าเป็นอย่างไรค่ะ
0: ได้คำตอบว่าอย่างไรครับ
2: เป็นพื้นป่าทะเลภูเขามีสัตว์หลากหลายพันค่ะ
0: มีเป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมครับมีทะเลมีภูเขาแล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่เยอะใช่ไหมครับขอบคุณครับต่อไปตัวแทนกลุ่มที่สามครับคุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนครับคำถามของเราคืออะไรครับ
3: ทำไมขนมหม้อแกงขึ้นชื่อในเพชรบุรีครับ
0: ทำไมขนมหม้อแกงถึงขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบุรีคำตอบของเราที่หาได้คือ
3: เพราะขนมหม้อแกงในเพชรบุรีเป็นต้นตำรับครับ
0: เป็นต้นตำรับเป็นต้นฉบับใช่ไหมครับของการทำขนมหม้อแกงขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่4ครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับคำถามของเราคืออะไรครับ
4: หลักการทรงงานที่ใช้ในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำยางชุมคือหลักใด
0: คำตอบที่เราหาได้คืออะไรครับ
4: หลักการบูรณาการหลักวิชาครับ
0: ขอบคุณครับการบูรณาการนั่นเองต่อไปครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนครับคำถามที่เราตั้งคือ
5: โผล่กิ่งเพชรมีความเป็นมาอย่างไรครับ
0: โผล่กิ่งเพชรที่หัวหินใช่ไหมครับมีความเป็นมาอย่างไรคำตอบของเราที่เราหาได้คืออะไรครับ
5: ชื่อแรกของโผล่กิ่งเพชรคือแกะครับ
0: อ๋อก็คือหาความสำคัญแล้วก็เราได้ชื่อเล่นใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับได้ขอบคุณครับนักเรียนนักเรียนครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับการตั้งประเด็นคำถามแล้วก็หาคำตอบใช่ไหมครับซึ่งวันนี้คุณครูได้นำอะไรมาให้ครับหนังสือซึ่งเป็นแหล่งหลักฐานใช่ไหมครับที่ให้เราได้ศึกษาค้นคว้าใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำคล้ายๆกันเลยซึ่งก็คือใบงานที่6นะครับเรื่องประวัติท้องถิ่นของเรานะครับจะเป็นการถามนะครับเกี่ยวกับคำถามเป็นการตั้งคำถามที่คุณครูให้ตั้งเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่2ครับหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเนี่ยนักเรียนจะนำหลักฐานที่ไหนมาครับแล้วก็ข้อที่3แหล่งข้อมูลเนี่ยหลักฐานที่เราได้เนี่ยมีแหล่งข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับแล้วก็เราจะประเมินหลักฐานนะครับว่าเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมครับเพราะเหตุผลใดและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะเหตุผลใดครับรวมทั้งคำตอบที่ได้จากการสืบค้นนะครับเราตั้งประเด็นคำถามเพื่อหาคำตอบนะครับนักเรียนครับทำคล้ายๆกันเลย

นักเรียนมีหลักฐานหรือข้อมูลอยู่ในที่ตัวใช่ไหมครับคือหนังสือที่ครูมอบให้ใช่ไหมครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับหากมีข้อสงสัยนะครับนักเรียนสามารถถามคุณครูได้เสมอเลยครับหรือนักเรียนจะนำคำถามที่เมื่อกี้นักเรียนระดมสมองกันเนี่ยมาตั้งเป็นของตัวก็ได้นะครับเอาแค่หนึ่งคำถามเลยจากนั้นก็หาคำตอบได้เลยครับว่าหลักฐานหาได้ที่ไหนแหล่งข้อมูลหลักฐานนำมาจากไหนนะครับ

0: นักเรียนครับเรียบร้อยไหมครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีแนวคำตอบให้นักเรียนดูนะครับสำหรับแนวการตอบใบงานที่6นะครับคำถามข้อแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นของเรานักเรียนนักเรียนตั้งว่าอะไรบ้างครับคุณครูอยากรู้ข้อ1ของแต่ละคนครับว่าตั้งว่าอะไรบ้างได้ไหมขอดูหน่อยครับว่าข้อ1เราตั้งคำถามว่าอะไรคำถามที่เราตั้งคืออะไรครับ
1: ทำไมขนมหม้อแกงขึ้นชื่อในเพชรบุรีครับ
0: ทำไมขนมหม้อแกงนะครับขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณครับสำหรับคำถามของคุณครูนะครับก็คือความสำคัญของวัดในท้องถิ่นนั่นเองต่อไปข้อ2ครับคุณครูตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นท้องถิ่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูตั้งถึงความสำคัญใช่ไหมครับหลักฐานที่คุณครูจะหาก็คือไปหาวัดครับดูจากหนังสือฟังจากคำบอกเล่าแล้วก็ดูจากภาพถ่ายนะครับของนักเรียนล่ะครับเมื่อกี้ขนมหม้อแกงครับเราหาหลักฐานจากที่ไหนบ้างครับหลักฐานจากที่ไหน
1: สอบถามผู้รู้ครับศึกษาจากหนังสือวิชาการ
0: เราถามจากผู้รู้เลยแล้วก็ศึกษาจากหนังสือวิชาการนะครับต่อไปข้อ3ครับแหล่งข้อมูลล่ะครับ
1: ปากชาวบ้านและห้องสมุดครับ
0: เราหาจากปากชาวบ้านแล้วก็ไปที่ห้องสมุดนะครับเป็นแหล่งส่วนของคุณครูนะครับก็คือปากชาวบ้านเหมือนกันเป็นผู้นำชุมชนนะครับเป็นวัดเป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นห้องสมุดชุมชนครับผมคล้ายๆกันเลยต่อไปครับเราได้ไหมครับว่าหลักฐานของเราเนี่ยเป็นของจริงเป็นของปลอมหรือมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือครับ
1: ของจริงคร
0: ับ เป็นของจริงเนื่องจากอะไร
1: เนื่องจากเพราะเป็นหนังสือวิชาการค่ะ
0: เป็นหนังสือวิชาการต่อไปครับน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือครับ
1: น่าเชื่อถือครับ
0: น่าเชื่อถือเพราะอะไรครับ
1: ปราชญ์มีความเชี่ยวชาญในด้านขนมไทยครับแล้วก็
0: ครับผม
1: หนังสือวิชาการผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์มาแล้วคร
0: ับเก่งมากครับก็คือปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็หนังสือวิชาการเนี่ยล้วนผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก่งมากครับต่อไปครับคำตอบของเราที่หาได้คืออะไรครับ
1: เพราะขนมหม้อแกงเป็นต้นตำรับของเพชรบุรีครับ

0: ขนมหม้อแกงเป็นต้นตำรับของเพชรบุรีนั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับอีกหนึ่งคนได้ไหมครับได้ไหมคุณครูอยากรู้ครับข้อหนึ่งเราตั้งคำถามว่าอะไรเชิญครับข้อที่หนึ่งเราตั้งคำถามว่าอะไรครับ
1: ทำไมถึงสร้างวัดบนเขาช่องกระจก
0: ครับทำไมถึงสร้างวัดบนเขาช่องกระจกครับข้อสองล่ะครับหลักฐานที่เราหาคือ
1: ภาพถ่ายสถานที่จริงคำบอกเล่าวัด
0: เราไปดูจากภาพถ่ายสถานที่จริงแล้วก็ฟังจากคำบอกเล่าครับแหล่งหลักฐานล่ะครับแหล่งข้อมูล
1: ผู้รู้หนังสือประวัติศาสตร์ห้องสมุดเว็บไซต์พระสงฆ์ค่ะ
0: เก่งมากครับผมต่อไปครับค
1: ือประเมินหลักฐานเป็นของจริง
0: เนื่องจากอะไรครับ
1: เพราะอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงและเขียนถึงเรื่องจริงค
0: ่
1: ะ
0: หลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับเขียนถึงเรื่องจริงต่อไปครับข้อความน่าเชื่อถือกับไม่น่าเชื่อถือครับเราตอบว่า
1: น่าเชื่อถือเพราะ
0: น่าเชื่อถือเพราะ
1: ผ่านวิธีทำทางประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
0: ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเก่งมากคำตอบที่เราได้ไหมครับได้คำตอบว่าอะไร
1: วัดสร้างบนเขาช่องกระจกจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับเก่งมากขอบคุณครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของเพื่อนนักเรียนนะครับที่มีการตั้งคำถามหาแหล่งข้อมูลหาแหล่งหลักฐานใช่ไหมครับประเมินหลักฐานว่ามีความจริงมีความไม่จริงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะได้คำตอบที่เราหานะครับผ่านหลักฐานแล้วก็ดูจากแหล่งหลักฐานต่างๆใช่ไหมครับหลังจากที่เราเรียนตั้งแต่ต้นคาบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะเรียนกันเรื่องของอะไรครับนักเรียนทราบไหมครับว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับใครอยากตอบยกมือขึ้นครับเชิญครับ
1: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเราครับ
0: ประวัติท้องถิ่นของเราเรียนเกี่ยวอะไรอีกครับตอนนี
1: ้การสืบค้นข้อมูลค่ะ
0: การสืบค้นข้อมูลคุณครูให้ทำอะไรอีก
1: การหาคำตอบค่ะ
0: หาคำตอบขอบคุณครับมีอีกไหมมีใครจะพูดอีกไหมครับคุณครูขออีกหนึ่งคนว่าวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างครับอีกหนึ่งเรื่องที่เพื่อนยังไม่พูดครับคือเรื่องอะไรเพื่อนพูดถึงการตั้งคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครั้งที่สองเรามาทำอะไรครับเชิญครับ
1: ตอบคำถามค่ะ
0: ตอบคำถามครับเก่งมากครั้งที่แล้วนะครับขอบคุณครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นของเราใช่ไหมครับส่วนวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นของเราซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามเลยเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายของหน่วยที่1ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนเปิดไปหน้าที่94ครับคุณครูมีแบบประเมินให้นักเรียนทำครับคือแบบประเมินตนเองนะครับของหน่วยการเรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องนะครับดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงนะครับแล้วก็ตอบคำถามเป็นคำถามปลายเปิดนะครับ3ข้อข้างล่างครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จบเรื่องประวัติท้องถิ่นของเรานะครับในครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นกันหน่วยการเรียนรู้ที่2ครับเรื่องอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนกันในคาบหน้าคือเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไปพร้อมกับหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
2: นักเรียนขอความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตา

0: จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนูนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆต้นทางจ๋าไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: ันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการสรุปความรู้ข้อคิดคุณค่าจากเรื่องที่อ่านเด็กๆลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าเราน่าจะสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเรื่องใดเอ่ยเราเรียนเรื่องอะไรมาลูกดังนั้นเด็กๆคิดว่าเราจะสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องอะไรคะ
1: กระทงสีดำ
0: เก่งมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกสรุปนะคะความรู้ข้อคิดแล้วก็คุณค่าจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะ

ชื่อว่าอ่านความรู้สู่ข้อคิดเราจะอ่านเรื่องอะไรกันนะเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยพร้อมที่จะอ่านแล้วหรือยังคะ

0: ลาตลอดช่วงเช้าในการตั้งอวนและเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็กลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินอาหารเที่ยงลิงตัวหนึ่งซึ่งคอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดคิดว่าตัวมันเองก็สามารถวางอวนเพื่อหาปลามากินเป็นอาหารได้เช่นกันมันจึงไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งที่ชายหาปลาวางไว้ที่ริมแม่น้ำขึ้นมาดูแต่ลิงไม่รู้วิธีใช้อวนจึงได้แต่พลิกไปพลิกมาจนอวนพันตัวมันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วมันก็ก้าวพลาดตกลงไปในน้ำด้วยอวนที่พันตัวมันอยู่ทำให้ไม่สามารถดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นได้และยิ่งมันพยายามดิ้นเท่าไหร่อวนก็ยิ่งพันตัวมันให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นจนลิงหายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุดเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางได้อ่านนิทานเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: อ
0: ่
1: านแล้วค่ะ
0: ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ย
1: ลิงและชายหาปลา
0: ลิงและชายหาปลาคราวนี้นะคะเรามาดูเหตุการณ์กันนะคะตัวละครสำคัญเลยค่ะตัวละครสำคัญคือตัวละครใดคะลูก
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงใช่ไหมคะเหตุเกิดที่ไหนเอ่ยเหตุการณ์เกิดที่ไหนลูก
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: แม่น้ำหรออะไรอะไรใกล้ใกล้แม่น้ำตรงไหนเอ่ยที่วางไว้ที่ไหน
1: ริมแม่น้ำ
0: เก่งมากสถานที่นะคะหรือว่าสถานที่ที่เกิดเรื่องนั่นก็คือริมแม่น้ำนั่นเองถ้าหนูตอบว่าแม่น้ำแสดงว่าอยู่ๆลิงก็ไปหยิบอวนในแม่น้ำเด็กๆคิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูกลิงว่ายน้ำไปแล้วก็ไปหยิบอวนได้ไหม
1: ไม
0: ่ดังนั้นข้อนี้นะคะจึงตอบว่าเป็นริมแม่น้ำนะคะเอาละค่ะต่อไปเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูเหตุการณ์แรกเลยลูกเหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นคะลิงเห็นใครลิงเห็นชายหาปลาทำอะไรอยู่คะใช้อวนในการดักปลาอะเหตุการณ์ที่สองเมื่อลิงเห็นเช่นนั้นแล้วจึงเกิดอะไรขึ้น
2: คิดว่าตัวเองทำได
0: ้คิดว่าตัวเองก็ทำได้เช่นเดียวกันจึงทำไมคะไปอะไร
2: ไป
0: ไหน
2: ไป
0: ดักปลาเลยเหร
2: อ
0: ไปเอาอวนของใคร
2: ของชายหาปลา
0: ไปเอาอวนของชายหาปลานะคะอีกปากหนึ่งเนาะเมื่อไปเอาอวนของชายหาปลามาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ
2: ลิงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็พัน
0: ลิงเป็นยังไงก่อนเมื่อได้อวนมาแล้วไม่รู้วิธีการใช้จึงเกิดอะไรขึ้นคะ
1: พล
0: ิ
1: กไปพล
0: ิ
1: กมา
0: พลิกไปพลิกมาแล้วอวนเหล่านั้นจึง
2: พ
0: ันตัวลิงยุ่งเหยิงเต็มไปหมดลิงก็เป็นยังไงตกใจเมื่อตกใจก็ดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งยิ่งดิ้นยิ่งพันยิ่งรัดแน่นขึ้นจนสุดท้ายดิ้นไปดิ้นมาลิงเป็นยังไงลูกตกลงไปในน้ำตกลงไปในน้ำลิงรอดไหมคะผลของเหตุการณ์ก็คือลิงเป็นยังไง ลิงจมน้ำตาย

0: ครูขอสอบถามโดยการสุ่มเลขที่เด็กๆปลายทางคะถ้าเด็กๆได้เลขที่นะคะตามที่คุณครูสุ่มอย่าลืมลุกขึ้นตอบคำถามด้วยนะคะลูกคนเรามันจะต้องมีการตื่นเต้นกันสักหน่อยนะคะเอามาเดี๋ยวครูจะหมุนสัก3รอบครูล้อเล่นอะครูจะหยิบแล้วนะลูกนะแล้วฟังคำถามดีๆนะคะ1 2คำถามที่ไม่ยากลูกเพื่อนๆในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะคะอาจช่วยตอบได้นะลูกช่วยกระซิบช่วยกระซิบนะลูกนะอ่ะคำถามนี้คุณครูจะถามว่าข้อคิดจากเรื่องนี้ได้นักเรียนได้อะไรจากข้อคิดเรื่องนี้บ้างคะอ่ะเร็วในกลุ่มช่วยกันได้ลูกกลุ่มต่อไปก็อย่าคิดว่าจะรอดนะจ๊ะหนูได้อะไรจากข้อคิดเรื่องนี้ในหนังสือไม่มีลูกในหนังสือไม่มี
1: ไม่ต้องพยายามกับสิ่งที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ไม่ต้องพยายามในสิ่งที่เราทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอแก้คำนิดนึงนะคะคนเราเนี่ยมีความถนัดที่ต่างกันดังนั้นเราควรที่จะทำในสิ่งที่เราถนัดมากกว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดนั่นเองเก่งมากค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะกลุ่มที่สองไปแล้วนะคะมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะซึ่งคำตอบอยู่ที่หน้าจอง่ายมากเลยนะลูกเอนหนูออกมาดีกว่ามาหยิบเร็วออกมาหยิบเอาไปหยิบเร็ว
1: ยี่สิบหกครับ
0: ได้เลขที่26ค่ะไหน26เอ่ย26นะคะคำถามข้อนี้มีอยู่ว่านักเรียนได้ความรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะช่วยกันได้ลูกในกลุ่มช่วยกันได้เลยช่วยกันได้ความรู้คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะว่าเอ๊สิ่งนี้มันคืออะไรใบแล้วเนี่ยอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอันไหนลองตอบมาก่อนไหนลองตอบมาก่อนลูกนิดนึงไหนลองตอบมาก่อนเราได้ความรู้อะไรคะจากเรื่องนี้ครูใบให้ครูใบให้คำว่าอวนเกี่ยวกับอวน
1: การอวนปลาค่ะ
0: การอวนปลาใช้เปล่า
1: อวนดักปลา
0: อวนดักปลาใช่อวนมันใช้ดักปลาอยู่แล้วลูกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเด็กๆปลายทางละคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าความรู้ที่เราได้จากเรื่องนี้คืออะไรอันนี้ถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกครูเข้าใจ

0: น้องไหนช่วยกันคิดหน่อยเร็วเกี่ยวกับคำว่าอ้วนยังไม่ใช่เป็นลักษณะนามลักษณะนามของอ้วนเรียกว่าในนี้มันมีคำว่าแหด้วยเหรอลูกแล้วไปหยิบอ้วนอะไรหูตาจมูก
1: ปากค่ะ
0: ดังนั้นเราเรียกอ้วนว่า
1: ปากค่ะ
0: เป็นลักษณะนามใช่ไหมคะลักษณะนามของอ้วนนั่นก็คือปากนั่นเองเป็นความรู้นะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยและนี่นะคะก็คือความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในนิทานเด็กๆจะเห็นได้ว่านิทานบางนิทานบางครั้งเนี่ยเหมือนเราอ่านแล้วจะไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วเมื่อเรานำมาวิเคราะห์สรุปเป็นข้อคิดสรุปเป็นความรู้เราได้ความรู้จากเรื่องนี้ไหมคะได้เช่นเดียวกับเรื่องกระเช้าสีดานะลูกอย่างที่บอกไว้เวลาที่เราจะอ่านอะไรก็ตามเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อหาความรู้อ่านเพื่อความบันเทิงถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่านเพื่อหาความรู้นักเรียนก็จะสามารถเขาเรียกว่าจดจ่ออยู่กับเนื้อหาได้นะคะว่าความรู้ของเรื่องนั้นคืออะไรแต่ถ้าเราอ่านเพื่อความบันเทิงเราก็อ่านได้นะคะให้ความบันเทิงสนุกสนานให้ข้อคิดต่างๆได้นะคะดังนั้นที่สำคัญไม่ว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรก็ตามการที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดนะคะต่างๆได้เราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเรื่องกระเช้าสีดาได้และข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องนำคุณค่าและข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอสอบถามเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านกระเช้าสีดาเนี่ยตัวละครเอกมีใครบ้างนะแล้วตอบกันไปแล้วนี่คะไพรไม้ไพรน้ำไพรน้ำขันทองแนวคิดของเรื่องกระเช้าสีดาหรือใจความสำคัญแก่นเรื่องของมันเลยนะคะในเรื่องกระเช้าสีดาเขาต้องการสื่ออะไรไปยังผู้อ่านลูกสื่อให้เป็นคนดีเก่งมากดังนั้นแก่นเรื่องของกระเช้าสีดาเขาต้องการสื่อให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นคนดีนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการสรุปความรู้ข้อคิดคุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆ เปิดใบความรู้หน้าที่58นะคะไปพร้อมๆกับการสรุปความรู้กับคุณครูค่ะไหนลองเปิดดูก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะคะไหนลองเปิดดูสิคะไหนลองเปิดดูสิ58ลูก58 58เจอไหมเอ่ย58เจอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้

เด็กๆนะคะในการศึกษาหาความรู้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามและเราจะมาสรุปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางศึกษาหาความรู้ได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการศึกษาหาความรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้พร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะสรุปความรู้เดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่นะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยลองสรุปดูสิคะว่าการสรุปข้อคิดและคุณค่านั้นมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้คนสุดท้ายคือหนูใช่ไหมคะหมายเลข16ค่ะสงสัยวันนี้ทำบุญมาเยอะแน่เลยใช่ไหมลูกกลุ่มนี้ทำบุญมาเยอะแน่เลยเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวครูจะถามคำถามนะคะหลักการที่เราจะสรุปความรู้ข้อคิดมีอะไรบ้างจ๊ะ
1: รอบแรกเพื่อดูชื่อเรื่องก่อนแล้วอ่านโดยมีคำถามในใจว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรข้อความใดสำคัญให้ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกับการสรุปใจความสำคัญเลยไหมลูกคล้ายๆกันเลยใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องสำรวจก่อนว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรนะเพราะชื่อเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่จะทำให้เราทราบว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเกี่ยวกับอะไรหลังจากนั้นให้เรานะคะอ่านโดยการตั้งคำถามในใจไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็

0: เราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่อ่านบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็มาถากเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือส่วนตัวเราก็อาจจะใช้ปากกาไฮไลท์หรือปากกานะคะในการขีดเส้นในส่วนที่เป็นข้อความสำคัญแต่หากเป็นหนังสือสาธารณะหรือหนังสือของห้องสมุดเราสามารถขีดได้มั้ยลูกไม่ได้เราอาจจะต้องใช้สมุดในการจดบันทึกสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆนะคะหลังจากนั้นนำสาระสำคัญที่เราได้จดบันทึกไว้มาเรียบเรียงเป็นสำนวนของตัวเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกหนึ่งข้อค่ะเลขที่6ค่ะไหนเลขที่6ลูกอ่ะเลขที่6ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคุณค่านะคะจากเรื่องที่อ่านคืออะไรลูก
1: เป็นการอธิบายประโยชน์หรือสิ่งที่เรียกว่าข้อดีโดยเขียนสรุปเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆเพื่อบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างไรเช่นคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจำได้ไหมเอ่ยคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรคะคืออะไรลูกอ่ะถ้าไม่ช่วยกันตอบเดี๋ยวครูจะสุ่มนะอะไรนะลูกคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นคุณค่าที่เราได้เรียนรู้จากเนื้อเรื่องนะคะว่าเขาสอนอะไรเกี่ยวกับเราส่วนคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษามีความไพเราะหรือไม่ภาษาอ่านง่ายหรือเปล่าหรือมีการใช้ภาษาที่สละสลวยเมื่อเราอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินส่วนเหล่านี้จะเรียกว่าคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะไปพร้อมๆกันเลยลูกอย่างแรกเลยเรามาดูนะคะการสรุปความรู้และข้อคิดนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสรุปความรู้นะคะเป็นการสรุปความรู้ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่อ่านความรู้ที่เราได้จากเรื่องที่อ่านนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆ ก็จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนนะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเด็กๆจะสรุปความรู้ได้ไหมได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่ได้นะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะคะต่อไปค่ะในการสรุปข้อคิดค่ะจะเป็นการค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านซึ่งข้อคิดนะคะอาจจะแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องหรืออยู่ส่วนท้ายของเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสรุปข้อคิดเด็กๆคิดว่าการที่ค้นหาสรุปความรู้กับการที่เราค้นหาสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นเด็กๆคิดว่าเรื่องไหนมันยากกว่ากันลูกเรื่องไหนยากกว่าสรุปความรู้หรือสรุปข้อคิดจริงเหรอแล้วแต่ความถนัดของบุคคลอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูกล่าวถามเพื่อนนะคะว่าความรู้ที่ได้จากเรื่องลิงกับอะไรนะลิงกับชายหาปลาใช่ไหมคะความรู้นั่นก็คืออวนมีลักษณะนามเป็น
2: ปาก
0: เป็นอะไรเป็นปากนั่นเองนั่นคือความรู้ส่วนข้อคิดล่ะคะเราทำไมคะควรพยายามทำในสิ่งที่ตนเองถนัดนะคะ

0: เราไม่ควรที่จะฝืนหรือทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดเพราะอาจจะเกิดภัยต่อตัวเราก็ได้นั่นคือข้อคิดนั่นเองต่อไปสุดท้ายเลยเป็นการสรุปคุณค่าค่ะเป็นการอธิบายประโยชน์นะคะหรือสิ่งที่เรียกว่าข้อดีเพื่อบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างไรซึ่งในเรื่องกระเช้าสีดานั้นก็มีคุณค่าหลากหลายอยู่นะคะนักเรียนสามารถที่จะศึกษาค้นหาได้นะคะจากในใบความรู้รวมไปถึงหนังสือวรรณคดีลำนำด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานของนักเรียนค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่3ค่ะหน้าที่61ถึง62นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูประจำวิชานะคะเก็บชุดกิจกรรมนะคะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงนะคะเด็กเห็นคำว่าตอนที่หนึ่งถ้ามีตอนที่หนึ่งแสดงว่ามีตอนที่สองไหมลูก
1: มี
0: ดังนั้นใบงานนี้จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นรูปแบบนะคะของใบงานตอนที่1นะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพิจารณาดูนะคะว่าข้อใดที่ตรงกับความรู้จากเรื่องข้อใดที่ตรงกับข้อคิดจากเรื่องและข้อใดที่ตรงกับคุณค่าจากเรื่องเด็กๆคะหมายเลขจะไม่มีการซ้ำกันดังนั้นพิจารณาดีๆนะลูกต่อไปเรามาดูตอนที่2ค่ะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้นะคะคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องกระเช้าสีดาลงในแผ่นภาพให้ถูกต้องนะคะก็นักเรียนก็จะต้องสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องกระเช้าสีดานะคะรวมถึงข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมตอนที่1และตอนที่2ง่ายไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายไหมเอ่ยเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะมองว่าเมื่อเห็นแบบฝึกหัดแล้วอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยและสรุปนะคะรวมถึงเรียนรู้กันในทุกๆวันซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันตอบคำถามนะคะนั่นก็คือการคร้อคุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนปลายทางยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาละค่ะเด็กๆลองดูคำถามนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะในการตอบคำถามค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของวันนี้นะ

0: คุณครูจะสุ่มนะคะหมายเลข27ค่ะหมายเลข27ใครเอ่ยหมายเลข27นะคะอันไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการที่เราเรียนรู้นะคะจากเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อคิดเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อย่างไรได้บ้างลูก
1: สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: ยกตัวอย่างหน่อยสิคะอย่างเช่นอะไรเอ่ย
1: ความมีน้ำใจค่ะ
0: ความมีน้ำใจนะคะอย่างเช่นหากเพื่อนนะคะไม่มียางลบเราสามารถให้เพื่อนยืมได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่3เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะ 2. ใบงานที่4เรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทุกคนดูความเคารพ
3: ค่ะ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: นักวิชาการเชื่อว่าก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพุทธศักราช1893นั้นพื้นที่บริเวณนี้ได้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก่อนแล้วมีชื่อเรียกว่าเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนครหรือเมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาปัจจุบันปรากฏร่องรอยชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางสำคัญหลายวัดเช่นวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอโยธยาหรือวัดเดิมเป็นต้นเมืองอโยธยานี้คงเจริญรุ่งเรืองมากในปลายพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกพระเจ้าพะแนงเชิงหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อโตพระประธานของวัดพนัญเชิงในปีพุทธศักราช1867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปี ซึ่งแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้มีชุมชนซึ่งมีความมั่งคั่งและมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนสามารถสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้ได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลายคราวจนยากที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะเมื่อครั้งแรกสร้างได้แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเค้าโครงพระพักของพระพุทธรูปก็จะเห็นว่ามีเค้าโครงเป็นรูปเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลักฐานจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่บริเวณดังกล่าวกลับไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนพุทธศตวรรษที่20แต่อย่างใด

0: ดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
1: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
0: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
1: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
0: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
1: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
0: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
0: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
1: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
0: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
0: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
1: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
0: 1 2 3
1: น้ำ
0: เด็กๆทุกคนนะคะอ่านได้พร้อม

0: พียงกันมากเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
1: นะเหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
0: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2

0: านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ยอหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ มีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ

0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพ่อแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อู๋คะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: เอ๊ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้แปดแต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
1: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: ส
1: ี
0: เทียนค่ะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: ถูกแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่

0: 12เลยค่ะข้อนี้
1: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะ
2: โอ้ยคุณหมุนเก่งมากมาก
0: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมกันเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่เจียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: นะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวคุณครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
1: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุและก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL

ีวี1ช่อง BLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมันติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอ
1: ัน
0: นี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ย

0: แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะที่ต้นพันธุ์มันจะแตกเหมือนมัน
1: ข้างๆอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
1: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
0: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกแตกขึ้นตรงนี
1: ้คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
0: ้ได้ค่ะ
1: อย่างนี้ก็ปลูกได้แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
0: ัน ได้ค่ะ
1: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
0: ่
1: าไหร่เนาะ
0: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
1: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
0: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากก็กินไม่ค่อยสนใจ อ๋อ
1: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
1: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
0: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
1: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
1: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
1: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้หิวก็มาต้มไม่สนใจละ
1: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเนาะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆ เห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
1: เราให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
4: ่ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะดิ้นโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
5: ไหนชิบแผงเลย
1: เขย่าโอเคมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่จุ๊บเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2 3นี่จะเป็น ็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้
4: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
0: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
1: ๆ
0: ยังใหญ่ยังมีเงาที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
0: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเงาที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
0: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
0: ่ใหญ
1: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
4: ใช่คร
1: ับ ใช่มั้ย เอาไปกินค่ะ
4: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
4: อันนี้ยังโตได้อย
1: ู่เลยโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กินอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
0: ค่ะ
1: มีดินดินเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
0: ะ
1: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได
0: ้
1: แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วยขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเน
0: าะ
1: สาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
0: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะ มันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมาก

0: ะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูนเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลย
0: เนาะ
1: มีจะใช่
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ ืมใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
1: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคก็ติมสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึงคราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: ภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสาคูเนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อยๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่แม่ป้าป้าเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากมากด้วยนะคะ
2: ขอบค
0: ุณแม่แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์ที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
9: เนาะสบายดีเนาะ
8: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
10: ดีมากหรอบอยายเอาบอกตัวมาฝาก
11: ครับยาย
12: ที่ตาเสียพระไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
13: ้ได้ครับตาม
8: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส

ลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

เสียงคานเหยียบในการทอผ้าร้อยเรียงเส้นได้ทุกเส้นจนเกิดเป็นงานผ้าทอที่งดงามคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือผ้าทอเกาะยอผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยความประณีตและมีสีสันที่สวยงามมีการทอยกดอกลวดลายอ่อนนุ่มเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปในปี2559อีกด้วยผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นลวดลายไม่ซับซ้อนเป็นลวดลายที่เกิดจากการขิดซึ่งมาจากภาษาท้องถิ่นในภาคอีสานที่หมายถึงการงัดช้อนขึ้นการสะกิดขึ้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานานด้วยการสืบสานอัตลักษณ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษทำให้ผ้าทอเกาะยอมีจุดเด่นอยู่ที่มีลายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทนเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายลายตารางที่มีขนาดเล็กซ้อนๆกันทอด้วยได้สองสีเช่นสีขาวแดงสีขาวแดงแซมดำและยังมีลวดลายอีกหลากหลายเช่นลายราชวัตรลายพญาครุฑลายหน้านางลายดอกลายโบตั๋นลายตับเต่าลายครุฑล้อมสำหรับขั้นตอนการทอผ้าเกาะยอมีขั้นตอนหลัก5ขั้นตอนได้แก่1การเตรียมเส้นได้ยืนซึ่งก่อนจะทอผ้าช่างจะต้องนำได้ริ้วที่เป็นใจนำไปกรอเข้าหลอดเพื่อสำหรับงานโดยเฉพาะเมื่อสอดได้เข้าพิมพ์เสร็จแล้วก็นำไปขึงบนกี่สำหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป 2. สับตะกอให้ได้แยกออกจากกันใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่อยู่ข้างล่างเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับให้ได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ 3. การเตรียมเส้นพุ่งเริ่มจากการที่ช่างทอกรอได้ที่จะใช้เป็นได้พุ่งเข้ากระสวยแล้วนำกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวยโดยใช้มือพุ่งกระสวยได้พุ่งให้สอดไปตามหว่างได้ที่มีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ 4. การทอในกี่กระตุกสับตะกอให้ได้ยืนแยกออกจากกันโดยมีที่เหยียบอยู่ข้างล่างซึ่งจะใช้เท้าเหยียบเป็นการเปิดช่องว่างสำหรับได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ใช้มือพุ่งกระสุน

0: คับตะกออีกครั้งหนึ่ง 5. เหยียบคานเหยียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับขั้นที่2กระทบฟันหวีโดยแรงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงพุ่งได้เส้นที่2จะทำให้ได้ผ้าเนื้อดึงโดยช่างทอผ้าจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5สลับกันไปจนกว่าจะได้ผืนผ้าตามความต้องการหรือจนหมดความยาวของได้ยืนช่างทอผ้าบางคนที่กระแทกฟันหวีแรงจะมีอัตราการทอผ้าได้ประมาณ 4-5 หลาต่อวันและเนื้อผ้าจะหนาแน่นในขณะที่ถ้ากระแทกฟันหวีเบาจะทอได้ 6-7 หลาต่อวันและจะได้เนื้อผ้าบางเบาก ระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยใจรักและความชำนาญในการทำแม้ผ้าทอเกาะยอจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือคนรุ่นใหม่จะกลับมาสานต่อหรือไม่เพราะการย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวงทำให้ผู้ที่สามารถทอผ้าได้เริ่มมีจำนวนน้อยลงส่วนคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีอายุมากขึ้นทุกวัน
1: นั่นไงป้าก็เป็นห่วงว่ารุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะทำต่อไหมแต่ก็ยังคิดว่าที่เขาไปทำอาชีพแล้วไม่ประสบความสำเร็จทีนี้แม่เขาก็ทำอยู่พ่อก็ทำอยู่พี่บ้านน้าอาก็ทำอยู่เนี่ยอาจจะมามองเห็นบั้นปลายก็ได้ว่าอ๋อนี่อาชีพนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วอะอยู่ในครอบครัวตัวเองที่ว่าเห็นอยู่ทุกวันนั้นก็หวังอยู่ลึกๆนะคะด้วยความหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลับมาเหมือนอย่างเขาไปมีครอบครัวแล้วไปทำงานนั้นใครเลี้ยงลูกให้อ่ะมันต้องเอามาฝากพ่อฝากแม่เนี่ยรอรุ่นนั้นน่ะจะกลับมาอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนหรือรัฐบาลช่วยกันใช้ภาคทกย.อย่างตอนนี้ที่ส่วนราชการให้ส่งเสริมผ้าไทยอยู่ขอให้ใช้ผ้าทอกอยอที่ทอโดนกอยอจริงๆอะค่ะบางคนก็บอกว่าใช้ผ้าไทยแต่ว่าผ้าไทยไม่ใช่ผ้าทอกอยอยากให้เป็นใช้ผ้าทอกอยอแล้วนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่ใช้ทั้งชิ้นแต่เราก็ไปตกแต่งเขาได้เป็นแปรรูปอะค่ะอย่างเช่นกระเป๋าก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นให้เด็กรุ่นหลังได้ใช้
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนวิชาการได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเห็นถึงความสำคัญในงานผ้าทอเกาะยอพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลพัฒนาการเรียนการสอนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการสืบสานอนุรักษ์กันต่อไปจนทำให้ผ้าทอเกาะยอสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนอาจารย์ชิโนรสรุ่งสกุลอาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณระบุถึงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลและต่อยอดจากคนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสปิริตชุมชนจนนำมาสู่นวัตกรรมทางสังคมที่พร้อมพัฒนาตามกระแสโลกยุคดิจิทัล
2: เราต้องเชื่อมั่นก่อนว่า1คุณค่าทางความงามคุณค่าทางความรู้สึกคุณค่าทางสังคมแล้วคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์มันจะต้องรวมกันแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าตระหนักแล้วก็อยากที่จะสืบทอดในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงความงามของคุณค่านั้นมันก็จะเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นอันนี้จากข้างในจากชุมชนเองเพราะนั้นเราพบว่าในระยะ 7-8 ปีหลังเนี่ยชุมชนที่เข้มแข็งเกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนจากชุมชนที่พึ่งพาภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆต่างๆเข้ามาเขาลุกขึ้นมาสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งนั้นมันถูกเผยแพร่ออกไปมันจะใช้คำว่าสปิริตของชุมชนที่จะสร้างให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองเข้มแข็งโดยเพราะอย่างยิ่งชุมชนไหนมีตำนานนะมีคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เนี่ยก็จะสามารถที่จะ พัฒนาหรือว่าหยิบประเด็นมาสร้างให้ชุมชน

0: ือว่านวัตกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นเนี่ยได้มีความแข็งแรงและก็พร้อมที่จะพัฒนาในกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
1: นอกจากนี้การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งนางเขมชนิดาภาฤทธิการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากล่าวว่าได้มีโครงการต่างๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทำให้ผ้าทอเกาะยอได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้นและอาจได้รับการต่อยอดไปในรูปแบบของการท่องเที่ยว
2: จากกระแสตอบรับเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยค่ะตอนนี้หันมาซื้อผ้าทอเกาะยอไปพันนะคะเหมือนกระโปรงไม่ต้องตัดเย็บเพราะถ้าตัดเย็บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายแพงมากกว่าค่าผ้าอีกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมว่าเอาไปนุ่งก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดนะคะมันก็จะสวยมันก็จะเป็นระดับถ้าเป็นระดับคนที่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีการตัดเย็บนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งใส่ไปในงานต่างๆนะคะแต่ว่ากลุ่มเราเนี่ยค่ะสภาวัฒนธรรมเองก็นำมาสวมใส่ทุกๆงานเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็อย่างข้าราชการเนี่ยค่ะที่เราเห็นทุกแห่งที่เราได้ทำจดหมายไปว่าขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหน่วยงานที่เป็นหัวหน้าส่วนนะคะในจังหวัดสงขลาให้สวมใส่ผ้าเกาะยอถ้ามีโอกาสก็คิดว่าตัวนี้จังหวัดเองอะค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้ามีการสวมใส่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เองอะคนที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็อาจจะนำไปใช้หรือว่าไปอะไรมาซื้อหานะคะในเกาะยอในจังหวัดสงขลาได้อะค่ะ
1: ผ้าทอเกาะยอคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสานต่อมานานนับร้อยปีจนสามารถสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แม้คุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเริ่มลดลงตามลำดับแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการสืบสานและเรียนรู้การทอผ้าเกาะยอจากคนรุ่นใหม่เพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่นสืบไปในอนาคต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสง

0: ส่งมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลายทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือเสียงของ

0: เป็นของล้ำค่าของครูเลยหลาน
1: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
0: คอยดูนะพี่ยิ้มล้ำค่าหมายยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
1: หมอมันแตก
3: ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าวยกทำไมยกดอก from Thailand long to it's really beautiful and the guy is wearing sheet looking pretty pretty wow.
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
4: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
3: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แล้วจ้าของปูน้องเจล
5: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาเลยจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก็หนึ่ง
4: ครั้งหนึ่ง

0: เราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2506นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้จะครบวงจรมากค่ะOkay, stopping. Stop. Place is great. I'm having so much fun.
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬา

นะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสม

0: านไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: รัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมเพียรก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่ด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ

การนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พลัง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รียบเสมือนวาจาสัตย์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มสงวนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
3: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตามสถานที่สำคัญ
5: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
6: ก็โรงเรียน
7: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะ
8: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
9: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้อะค่ะ
10: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
11: สมัยรัชกาลที่5
12: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
13: น่าจะร.3ก็น่าจะประมาณ30-40ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มินดูความฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มินในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีบรรณารักษ์กิติมศักดิ์จะอยู่ชั้น3ข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิตติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุด

0: สยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
1: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียดังนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดการสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
1: ก็คือหลายฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ

0: ามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เรื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
0: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัย100กว่าปีก่อนเหมือนกัน
1: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับนานาชาติ
0: เห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอนานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
0: กับเพื่อนกันได้
1: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอนานิคมอยู่แถวนี
0: ้
1: แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะฮะ
0: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
1: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกในระดับของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
0: อ๋อได้มาเมื่อปีที่แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้นะครับ
0: น่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความสงวนของมินนี่แหละค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
0: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เท่ากับว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
1: ก็เป็นองค์ความรู
0: ้องค์ความรู
1: ้อาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
0: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
0: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงโอ้โหคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มินจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณรักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างที่ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะ

พหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวขับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้วคุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มินได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมินมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดชั้น4นี้นะครับ
1: เย้ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามินได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามินมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มินในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดต
1: ั
2: ้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นมาส
1: ่
2: วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะอย
1: ู่
2: ที ่พระที่นั่งพิมานศิวมกแล้วท
1: ี
2: นี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
2: มีที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
2: โบราณทั้งหมดท
1: ุ
2: กรายการก
1: ็
2: ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000คัมภีร์ใบลานไหมคะ
2: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะก่อนอื่นผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
2: ครับไม่เหมือนกัน
1: ในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
2: ครับที่อยู่
1: ที
2: ่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยา
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาตากให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่นี่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
2: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป
1: อยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่

0: ความรู้ลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย่ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านงั้นแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย์
1: ของจริงเลยฮะในที่เรานำเสนอ
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ไบลานใช่ไหมคะอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำแน่เลย
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: แล้วอันนี้
1: ก็เรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ไบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ไบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร์
0: จะเป็นอันนี้
1: ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูอันนี้นี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: อ๋อนี่พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686นี่
1: สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: โอ้โหเอาละค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ไบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
0: ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋ออย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเอง
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบก่อนนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากดูแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
1: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
0: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ไบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของคำว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กที่สะกดด้วยตัว B double OK อ่านว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวอังกฤษและโรมันที่เขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณ Anglo-Saxon

0: เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์ได้มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไป
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุด
1: ห้องสมุด
0: แห่งแรกของประเทศไท
1: ย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าด้วยพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่วัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: การเรียนรู
0: ้
1: ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามอคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออรัญญะ
1: คือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกร
0: ม
1: มุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
0: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไมอะคะ
1: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนรทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรีย์วัตถุ
0: มันก็จะย่อยสลาย
1: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
0: ็
1: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
0: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
1: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตม
0: า
1: เมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระ

0: ไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
1: เขียนอีกทีนึง
0: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลาย10เล่มนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ
1: ่
0: นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
1: โอ้ถึง3เลย
0: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
1: ค่ะ
0: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ
1: แล้วเป็น
0: มันก็จะเขียน
1: เป็นเรื่องราว
0: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
1: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
0: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่5ทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
1: ่ยากมาก
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหเวลาต้องไปเที่ยวเดี๋ยวเวลาพี่จะพาไป
1: ไปไปค่ะ
0: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
1: เป็นโบราณวัตถุตั้งแต่สมัย
0: พระพุทธรูปพระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมาย
1: จ
0: บแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
1: อ๋อนี่เริ่มจำกัดวง
0: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระชทานในระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ หนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
1: หนังสือฝรั่ง
0: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่า มีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมาก
1: ระกางขึ้นนี
0: ้ต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
1: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
0: ่ใช่
1: เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
0: เยอะแยะนั่นแหละ
1: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
0: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
1: มาแล้ว
0: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานอ่ะเนาะ
1: ใบไม
0: ้โอ้นะมันเป็นค
1: ั
0: มภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทย อะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี่
1: หลักศิลา
0: ต้นหินหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักหลักปักเต็มไปหมดเลย
1: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเอ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
0: ของตั้งเรียงชิด
1: มันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะอาจารย์คือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
0: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
1: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
0: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
1: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
0: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสากระดาษสาห่อของอ่
1: ะ
0: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอารูปประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเลย

0: รียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
1: แปรงแบบ
0: แบบขนนุ่ม
1: น้องขนนุ่มตกใจ
0: ตกเบาก
1: ลัวจะขาด
0: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่างนี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
1: อ๋อนั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
0: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตกจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
1: นอนหลับ
0: เพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จแล้วเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะเอาลูกประคบลูกนึงก็ประคบไปบนหมึกจีน
1: แล้วก็หมึกจีนด้วย
0: หมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบนึงแล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
0: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตบอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
1: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
0: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
1: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
0: เพราะว่า
1: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
0: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนเป็นลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
1: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์มิ้นอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
3: ใช่แล้ว
1: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
3: โอ้คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
1: สะดวกด้วยเนาะอาจารย์
3: สะดวกอะ
1: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอะ
3: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
3: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
1: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
3: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
1: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
3: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
1: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากเลยนะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกนะฮะ ก็ได้รับได้ยกย่อง

0: ให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
1: อุ้ยแห่งโลกเลย
0: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
1: ชิ้นที่2
0: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ.1835
1: อุ้ยเป็นเกียรติ
0: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสือนพี่กูชื่อบานเมือง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อคุณรามคำแหงเป็นอันแรกเลย lesson 1ก็จะเจอกับ
1: lesson
0: 1ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้โอดมากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเดี๋ยวมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
1: ท์ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
0: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นท์ใส่เสื้อผ้าอะไรอีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเรื่องการตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นท์ถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
1: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
0: ใช่
1: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บ
1: แล้วแต่คนจะจัดใช่ยังไง
0: ใช่
1: ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
0: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
1: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี
0: ้ดิวอี้แล้วรับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ.2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
1: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบันหมด
0: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาคือ
1: จำกัดเจาะจงเฉพาะ
0: เช่น
1: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
0: หมอตาก
1: ็ตาคอจมูก
0: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันนะไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
1: อ
0: จริงไหม
1: เฉพาะทาง
0: เฉพาะอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
1: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
0: ์ไม่ก็เฉพาะทางไงมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโกลนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อย
1: ๆยาวไปอีก
0: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่2500เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งท
1: อ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile แล้วก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน
1: ์
0: คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
1: ๆ
0: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200

0: ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร
1: ์ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร
0: ์โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตาทั้งหมดใช่
1: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
0: การปกครอง
1: 25ปี
0: ประมาณ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
0: ใช่พอหลัง2500ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
1: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนกันอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ยังไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
0: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
1: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้ใครสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนมาใครสงวนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรม

0: รมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิด

0: เป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เอาที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่

0: พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเฮ้ยแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ6

0: ปีที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้มันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มีลังจืดมันก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือที่กว้างมากแล้วก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเรา

0: คนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
1: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนที่สายคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
2: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
4: ผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้ไงอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนเลยคือระบายท้อง
0: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
2: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
2: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
0: ได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยเห็ดมีนิดหนึ่งรู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำ

0: อันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
1: ผักเนี่ยอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
0: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
2: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
3: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
4: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
5: แต่นะคะที่มาจากนำวานอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
0: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียว นะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
6: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
7: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีตานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
8: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมย์บอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มไปก่อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
7: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
1: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
9: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
6: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้แบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินเลย
0: ลิ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วย

0: หรือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

0: เคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการตัดรายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโด ดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
4: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเอง
2: เก็บเอง
0: ก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแพร่คนอื่นที่เขาสนใจด้วย
1: ห
2: มายความเขาต้องการแบบเนี้ย
1: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
4: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตางค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตางค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสังฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำ

แรกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบ

ไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัตเย็นนี้นะครับมาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทั้งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออก

ทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการส่งให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระท้อเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูณเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพะพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะใช่ไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียว

สุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

0: แห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิ้งหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิ้งน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิ้งหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักปงพรางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาที่เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณ

0: คือสระพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรสลัดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่ก็จะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: การสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามตรงเนี้ยก็จะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนครเกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหา

0: ชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อเรื่องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าหง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากกันนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวน

ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้

0: ขนาดพิเศษของกระเบื้องกยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกรว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่ครึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใคร

0: แต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชรรษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสิร์ธกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเลิกงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเลิกครูข้าครูข้าชอบเลิกครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแขเป็นครูต้น
2: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียหรืออินเดียไขว่ใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องกาดครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการได้รำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะเป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาเขาช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวเขาช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราปราเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนก็แสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกหรอกครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลมครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ตโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาลัยซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสี

0: หม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสารสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
1: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือนหกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
1: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับมันจะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงมันจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโรงครูก็จะมีการแทงเข้นี่ถามว่าทำไมถึงแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวดหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอาธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
1: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทก็จะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอมรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดา มรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ใหม่
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนก

0: อินทรีย์จะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive S U R V I V

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราช

อาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาขึ้นนั่นยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7 น.ถึง 17 น.30 น.แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมเดชถึง14ตุลาคม2500โดยประธานาธิบดีชานเดอโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2500

34เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบาดาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
และเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุต

0: หกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยด้านศิลปะและการออกแบบโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์และทรงจัดแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีณกรุงปารีสหลายฤดูกาลทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษากับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเชียด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบทนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของเดยุกอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายทอดพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประ

0: ทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและทอดพระเนตรนิทรรศการชั่วคราวอนุสรณ์หินอ่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ทีนาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่รวบรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่ถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งดร.ลุดวิกซาเมนโฮปจากสู่แพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้

ในเวลา 11:48 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องกลดปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27 มกราคม 2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมสานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16 ธันวาคม 2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์
ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภักดีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์แก่สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยส
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัพพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวัน

คล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2069ณวรัชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประธานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7:00 นที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืน

รับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม

ำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซ็นและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนคาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถครอบครัววงถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะ
วัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: เวลา 17:00 นจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสนุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: วันนี้กิโลละ110ถ้าไปถึงตลาดอ่ะ200ครับกิโลนึง
2: กิโลนึง
1: 1โล2โล3โลเนี่ยกว่าจะได้ขนาดต่างกันเนี่ยใช้เวลานานไหม
2: ก็ปีละโลแหละค่ะ
1: ปลาคังตามธรรมชาติเนี่ยใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยกี่กิโลที่พี่เจอเอง
2: 10กว่าโลได้ใหญ่มาก
1: ปลาคังนะครับพี่เหมียวว่าส่วนไหนอร่อยที่สุด
2: ทั้งตัวมันละค่ะเนื้อมันก็ไปทําแร่เป็นปลาลวกจิ้มกระดูกก็ต้มยําแต่คือไม่ได้ทิ้งเลยค่ะปลาคังเนี่ยอร่อยหมดเลย
1: ผมมาถึงกระชังทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบตักแบบสดๆเอาไปทำอาหารหน่อยสิ
2: ได้ค่ะ
1: สุดยอดเลยอ่ะโอ้หนักอ่ะไม่ใช่มาแค่ตัวเดียวนะ
2: ปลานี้คือเราทำกับข้าวถ้าเราจะเอาไปแปรรูปแล้วก็เอาไปเป็นปลาย่างลมควันพวกนี้ได้อ่ะ
1: เคยเจอแต่แซลมอนลมควันวันนี้มีปลาคังลมควันพาไปดูได้ไหมคร
2: ับได้ค่ะ
1: ตอนนี้ก็มาถึงวิธีการทำปลาคังลมควันนะครับแนะนำรู้จักก่อนนี่ป้าเหลียวครับผมป้าเฉลียวก็คืออยู่ในกลุ่มแม่บ้านนี้ด้วยพี่เหมียวเริ่มเลยดีกว่าเลือกตัวหนักประมาณเท่าไหร่ครับมาทำ
2: ครึ่งโลขึ้นไป
1: วิธีการแรกคือแรกจากหางมาผ่าตรงก้างกลางมาพอถึงหัวก็มาผ่าครึ่งครับผม
2: แล้วเอากระเพาะเอาอะไรออกให้เกลี้ยงหมดเลยค่ะ
1: พวกนั้นต้องไปทิ้งไหมกินได้นี่
2: อันนี้ก็เอาไปเลี้ยงปลา
3: ไปเลี้ยงปลา
2: ต้มยำก็ได
3: ้ยำรวมกับหัวปลา
1: ทำไมปลาคังถึงไม่ทำแดดเดียวต้องมาลมควันจะดีกว่า
3: ปลาคังนี่ถ้าเอาไปทำแดดเดียวนี่มันจะเป็นมันนะ
1: มันจะไม่ค่อยแห้งว่างั้นต้องเอามาลมควันแล้วก็เหมือนกับพอลมควันแล้วมันก็จะมีเนื้อที่แบบยังไม่ได้แห้งหมดอ่ะมีเนื้อแบบให้เรากินได้เลยแล้วพอแล่ปลาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอาไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้น้ำมันในปลามันออกแช่น้ำเกลือได้ที่แล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มันตกค้างอยู่ในกะละมังนะคะมันจะสะอาดกว่าที่เราล้างน้ำไม่ไหลผ่านนะคะมันจะขัง
1: เหมือนแก้เรื่องกลิ่นคาวอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะ
2: นี่ก็เราจะล้างออกให้หมดเลยค่ะไม่ให้มีเลือดมีอะไรอยู่ในตัวปลาเวลาเราอบออกมามันจะไม่มีคาวแล้วก็ไม่เสียง่ายไม่ขึ้นรา
1: พอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเรียงในตะแกรงต้องเรียงมาทางเดียวกันใช่ไหม
2: เรียงไปทางเดียวกัน
1: เอาเข้าเตาอบเลยใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับในการอบ
2: อันนี้อบก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยค่ะ
1: ชั้นบนชั้นล่างต่างกันไหมครับ
2: ต่างค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดมีปลาหลายๆชั้นนี่ก็คือต้องย้ายสลับไปเรื่อยๆด้วย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าความร้อนไม่เท่ากัน
2: พอย่างไว้อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะคว่ำหน้าลง
1: สองชั่วโมงกลับอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นต้องมากลับอีกไหม
2: ไม่ละค่ะก็เอาไว้ตอนเช้า
1: อันนี้คือที่แบบที่ทำไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นกิโลละ600เพราะว่าจากปลาตัวเนี่ยประมาณขนาดนี้ได้มั้งเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยคือน้ำหนักมันหายไปเยอะมากเลยนะ
2: 10โลจะเหลือ2โลครึ่ง
1: โอ้เหมือนพวกแบบปลาหมึก แห้งเลยอ่ะเนื้อแบบใสมากอ่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะ
2: กับน้ำพริกได้เลยข้าวสวยได้เลยค่ะ
1: กินเปล่าๆเนี่ยมันมันมีข้าวเหนียวหน่อยนะเจ๋วนิดนึงโอ้ยแซ่บหลายอร่อยมากด้วยความที่ปลาคังนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อหนาและมีมันเยอะพอไปลมควันเนี่ยเนื้อมันไม่แข็งไปที่เจ๋งไปกว่านั้นคือตรงหนังเนี่ยเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบอยู่มันหอมโหที่เด็ดเลยอ่ะและนี่ครับวันนี้นะครับได้ทั้งปลาคังสดๆแล้วก็สุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาคังลมควันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าครับและมาถึงเมนูที่ผมรอมานานแล้วครับแกงป่าปลาคังเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยใครมาต้องชิมเลยนะเริ่มเลยที่ผมใส่ลงไปเป็นข่าครับ
2: ตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกแห้งใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็หอมแดง
1: โอ้โหนี่พี่เหมียวบอกว่าตำข้างบนไม่ถนัดครับปกติต้องแบบนี้พี่เหมียวรู้ไหมครับว่าครัวบ้านพี่เหมียวนะครับต้องบอกว่าเป็นครัวที่มีวิวสวยติดอันดับโลกเลยนะครับผม คุณดูวิวดินี่ครัวนะผมนึกว่าอยู่ในรีสอร์ทอ่ะนี่คือหลังครัวครับและนี่คือข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับไปแช่น้ำไว้แช่นานไหมพี
2: ่แช่ประมาณชั่วโมงอะค
1: ่
2: ะ
1: ใส่เพื่ออะไรครับพี
2: ่ใส่เพื่อให้น้ำมันข้นแล้วก็มันจะได้รสชาติขึ้นมาอีก
1: นี่ครับสุดยอดเลยตอนนี้มันมีกลิ่นคล้ายๆกับห่อหมกเนาะเพราะมันมีผิวมะกรูดใช่ไหมครับ
2: แล้วต้องใส่กะปิด้วยนะคะยัง
1: แต่คราวนี้ก็คือแบบแค่ยีให้เข้ากันละน้ำในหม้อก็เดือดได้ที่แล้ว
2: แล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ปลาเลยค่ะก็เอามะเขือใส่เลย
1: มะเขือนี่ก็คือตอนที่พี่หั่นผมเห็นเมื่อกี้ใส่น้ำเกลือลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ดำใช่ไหมเสด็จน้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้เป็นน้ำเกลือครับไม่งั้นแกงป่าก็จะเค็มขึ้นไปอีก
2: แล้วก็เอากระชายใส่ก่อนพริกไทยอ่อนแล้วก็ปิดฝา
1: การใส่มะเขือลงไปแล้วปิดฝาแบบนี้มันก็ช่วยให้มะเขือไม่ดำด้วยใช่ไหมครับใช่บางคนเวลาทำพวกแกงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมะเขือมันดำบางทีคุณไปคนมันอะคือไฟไม่สม่ำเสมอมะเขือมันจะแบบสุกเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นใส่ลงไปอย่าไปคนครับปิดฝาเลยรอน้ำเดือดๆแล้วก็เสร็จโอ้โหมันหอมพี่กระชายน่ากินมากครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ
1: แกงป่าปลาคังครับเป็นยังไงบ้างครับแกงป่าปลาคังน่ากินไหมครับ
4: น่ากินค่ะแต่ว่าเสียดายหนูกินเผ็ดไม่ได้อะ
1: โอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกินเผ็ดเนี่ยก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งในการกินของคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักการนำพริกหลายชนิดเลยครับมาทำอาหารแต่ว่าถ้าเรากินเผ็ดมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราต้องกินให้สมดุลครับ
4: หนูก็คิดว่าขนมไทยหงส์เนี่ยมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับคุณครูว่าน่าจะเป็นเผ็ดพริกไทยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพริกไทยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายนกทีสเจ้าของสูตรขนมกันดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันครับ
4: ค
1: ่ะครับแล้วตอนนี้ครูต้นคูณนะครับกับน้องเฟย์เราอยู่กับคุณยายนกทีสนะครับซึ่งเป็นคนทำขนมไข่หงส์แล้วก็ขนมมีตุยนะครับคุณยายสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณยายครับเมื่อกี้เราได้ชิมขนมไข่หงไปแล้วเนี่ยข้างในมันมีไส้ที่มันเผ็ดร้อนอยู่เนี่ยมันเผ็ดร้อนจากอะไร
5: พริกไทยจ้ะพริกไทย
1: ตัวไส้เค็มเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบอะไรคุณยายพอจะบอกได้ไหมครับ
5: ตัวเข
1: ีย
5: ว
1: อ๋อตัวเขียวครับผม
5: ตัวเขียวตัวซ
1: ีแล้วก็มาผสมกับพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆ
5: จ้ะ
1: ม
5: าผสมพริกไทยเกลือกระเทียมสามอย่าง
1: ครับแล้วมันจะมีขนม2อย่างที่ลักษณะคล้ายกันที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปั้นนะฮะจะมีขนมไข่หงส์แล้วก็ขนมอีตุยนะครับ2อันนี้ต่างกันยังไงครับ
5: คือถ้าขนมตุยเขาจะเป็นไส้หวานนะคะไส้เขาจะเป็นแบบนี้หวานแล้วไส้เขาจะใหญ่หน่อยอันนี้จะทำผสมก็ถั่วซีกเหมือนกัน
1: ถั่วซีกเหมือนกัน
5: แต่ว่าเอาไปพอนึ่งแล้วก็จะกวนเหมือนกับเนี่ยขนม
1: เหมือนขนมถั่วกวน
5: เหม
1: ือ
5: นขนมสมณีอ่ะ
1: อ๋อขนมสามปันนีครับผม
5: มันจะคล้ายๆกันเราก็ใส่กะทิเหมือนกัน
1: อ๋อครับ
5: แล้วก็เอานึ่งแล้วเราก็จะใส่กะทิเคี่ยวแล้วก็เราก็จะกวนจนมันเหลือง
1: ครับ
5: แล้วก็
1: จะออกเป็นรสหวาน
5: มันก็จะออกเป็นรสหวานเพราะเราใส่น้ำตาลแล้วไม่มีเกล
1: ือขนมไข่หงส์เนี่ยจะเป็นไส้เค็มนะฮะแล้วก็จะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะครับในขณะที่ขนมอีตุยเนี่ยนะครับจะเป็นไส้หวานนะครับก็จะหวานจากน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับคุณยายทำขนมนี้มากี่ปีแล้วครับผม
5: ถ้าประมาณอ่ะมันน่าจะเกือบ40ปีแหละแต่ว่าทำแล้วก็หยุดไปวางเลยไปทำงาน
1: ครับ
5: แล้วก็กลับมาก็มาทำอีก ทำรุ่นหลังนี่ประมาณ20ปี

0: 20ปีเต็มๆ
1: อะไรทำให้คุณยายหลังจากที่ไปทำงานอื่นมาแล้วอยากจะกลับมาทำขนมนี่ครั้ง
0: คือกลับมาแล้วมันเคยทำไงก็ไม่รู้จะไปหาอาชีพอื่นอะไรก็ลองทำหันมาทำเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะเราก็ยังรู้สูตรของเราอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยมาทำใช่ของ
1: แล้วคุณยายได้สูตรตรงนี้ครับในการทำมาจากไหน
0: คนที่บอกเนี่ยเขาเป็นน้องเซอร์ไพรส์ของแม
1: ่ครับ
0: ฉันต้องเรียกอะไรล่ะเรียกอา
1: ครับ
0: จะบอกวิธีให้ก็เอามาทำทีนี้ที่หันมาแปลงเป็นลูกเล็กเพราะว่าฉันนำมาทำลองทำลูกเล็กๆดูแล้วก็ทำลูกใหญ่ดูพอทำไปเอาไปขายเนี่ยลูกเล็กขายดีกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กจะขายหมดลูกใหญ่จะขายไม่หมด
2: คุณยายมีแบบเทคนิคการทอดไหมคะ
0: อ๋อทอดก็ต้องมีจ้ะทอดนี่ต้องเวลาใส่ขนมลงไปเนี่ยน้ำมันร้อนเกินก็ไม่ได้เย็นเกินก็ไม่ได้น้ำมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอดี
1: ทุกวันนี้ครับเด็กไทยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาเข้ามาซื้อขนมลักษณะแบบนี้เยอะไหมครับขนมที่
0: ก็เยอะนะมาระยะหลังนี้รู้สึกเยอะเยอะเมื่อก่อนย้ายขายอยู่หลังบ้านทอดแล้วมานั่งขายหน้าบ้านที
1: ่
0: ไปตรงเขาแต่ตอนนี้พอย้ายมาทอดหน้าบ้านมันก็เลยมีคนการไปคันมาซ
1: ื้อก็เห็น
0: แล้วก็มีคนแบบว่าพี่เอาไปขายมั่งมารับไปขายมั่งอะไรเงี้ยมันก็พอได้ไง
1: จะมีคนชอบพูดว่าเอ๊ะขนมไทยจริงมันก็ไม่ยากนะมันก็เป็นแป้งผสมน้ำตาลผสมอะไรต่ออะไรไม่ดูไม่ได้ใช้ฝีมือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องมีความประณีตในการทำเรื่องขนมไทย
0: ของตัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าสัตวยธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: มันออกมาไม่ดีมันต้องมีสูตรของเราทำ
1: ครับจริงๆมันต้องมีความประณีตตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแป้งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งการทำไส้เนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคเหมือนกัน
0: เราก็ต้องมีแล้วก็ต้องเอาถั่วมาแช่ก่อน
1: ครับ
2: คุณยายค่ะครูค่ะเดี๋ยวหนูขอลองปั้นได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวยายจะสอนให้นะคะค่ะหนูหยิบแป้งมาอย่างนี้แล้วก็คืนอย่างนี้นะอารุธรรมมันใหญ่ไปก็เอาเล็กหน่อยค่ะขนาดนี้ก็
2: อันนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อันนี้ด้วยหนูก็เด็ดหรือเด็ดอย่างยายเด็ดเห็นไหม
2: น
0: ี่
2: เหรอ
1: แบ่งให้เท่ากัน
0: นี่ลูกอ่ะจะเอาไฟใต้ลงไปเหมือนยายไต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไต่แล้วก็หมุนไต่แล้วก็หมุนหมุนแน่นๆนะลูกเพราะว่าถ้าหนูไม่แน่นแล้วเดี๋ยวขนมมันจะแตกยายดูสิโอ้ยยายได้แล้วลูกเก่งมาก
2: ดีใช่ไหมคะ
0: หนูก็พันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆถูกเออน้องตุ้ยหนูก็ต้องเด็ดแป้งใหญ่นี่แป้งขนาดนี้
1: ก็คือเราหมุนให้มันกลมก่อนแล้วก็กด
0: เออน่ะใช้ได้เก่งมากแล้วนี่นะคือแรกลุยตุ้ยแล้วหมุ

0: น้องเฟย์ครับวันนี้ได้มาทั้งชิมขนมแล้วก็ทั้งได้ปั้นขนมเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ตอนปั้นเนี่ยค่ะเพลินไม่หยุดปั้นเลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆมันสนุกดีอ่ะค่ะ
0: รับลูกมือไว้สักคนนึงมั้ยครับ
1: คร
0: ับ ตบมือนะครับเก่งมากเก่งมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายนกจี๊ดมากนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขนมอีตุยแล้วก็ขนมไข่ผงอย่างมากเลยนะครับขอบคุณคุณยายครับเห็นไหมครับว่าขนมไทยเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังถือได้ว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานของสังคมอีกด้วย
1: ใช่ค่ะขนมไทยเนี่ยอร่อยถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจ
0: ใช่ครับนอกจากขนมไทยจะอร่อยแล้วนะครับยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอันเป็นประโยชน์เนี่ยผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นขนมไข่หงที่เมื่อกี้เรารับประทานไปนะครับก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอยู่หลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเป็นต้นแต่จริงๆแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านยังได้นิยมนำสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารด้วยนั่นก็คือขมิ้นขาวนั่นเองน้องเฟกรู้จักเรื่องราวของขมิ้นขาวไหมครับ
1: รู้จักแต่ขมิ้นปกติที่มันเหลืองๆอะค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับขมิ้นขาวดีกว่าครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ได้เวลามาเตรียมปรุงเมนูแรกจากขมิ้นขาวสาวๆแต่งชุดสวยประจำเผ่าเตรียมนำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาร่วมด้วยช่วยกันพิชิตความอร่อยกับเมนูยำขมิ้นขาว

0: เริ่มต้นน้องทู่รู้งานจัดการก่อเตาพี่น้องนำเอามะขามเปียกมาคั้นน้ำด้านน้ำมุกดานำพาน้องตั๊กมาขูดปอกเปลือกขมิ้นขาวเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาซิวแก้วลงไปทอดจากนั้นจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงแห้ง
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาขมิ้นขาวค่ะมาปอกเปลือกออกแต่ว่าเคล็ดลับในการปอกเปลือกนะคะจะไม่ใช้มีดค่ะน้ำมุกดาจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะโดยการใช้ด้ามช้อนค่ะขูดเอาเปลือกที่อยู่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันจะกินเนื้อเข้าไปเยอะค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้น้ำมุกดาเตรียมนี่เลยค่ะ
2: ปลาซิว
1: ปลาซิวแก้วค่ะน้ำมุกดาบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยกับยำขมิ้นขาวนะคะทอดกรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในยำขมิ้นขาวกันค่ะ
0: แล้วนำพาพริกแห้งลงไปทอดก่อนจะนำแตงเปรี้ยวมาจัดการปอกเปลือกผ่าแยกส่วนแล้วคั้นเอาเมล็ดภายในออกมาใช้ช้อนขูดออกให้สะอาดก่อนจะซอยชิ้นบางๆแบบนี้น้องทู่เด็ดเตรียมไว้คือผลส้มยอสารต่อน้ำมุกดานำพาหัวขมิ้นขาวมาจัดการสไลด์ชิ้นบางๆน้องตั๊กช่วยปอกเปลือกมะม่วงเปรี้ยวตามไปจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงสดก่อนจะลงคมซอยน้องทู่ได้เวลานำพามะม่วงเปรี้ยวลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นน้ำมุกดาเน้นสไลด์หัวขมิ้นขาวจนได้แผ่นบางๆขาวสวยเลยล่ะครับต่อจากนั้นจึงลงพรมหั่นผลส้มยอด้านน้องตั๊กนำพายอดและดอกกระเจี๊ยบแดงมาดึงเด็ดน้องทู่ช่วยซอยไว้คือใบขึ้นช่ายตามต่อได้คือต้นหอม
1: น้ำมุกดาคะพอซอยแบบนี้แล้วกลิ่นมันหอมเนาะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วมันหอมมากเลยค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอธิบายไม่ถูกเลยนะคะ
0: ผ่าแบ่งไว้ได้คือมะนาวแล้วถึงคราวหั่นยอดกระเจี๊ยบแดงเริ่มต้นขั้นตอนการคลุกรุกเติมใส่คือน้ำมะขามเปียกตามไปคือน้ำตาลปี๊บจัดการบี้บดกดให้น้ำตาลละลายจากนั้นตามต่อได้เหยาะน้ำปลาก่อนจะนำพามะนาวบีบใส่ตามไปคือพริกกะเหรี่ยงสดตักเติมเพิ่มน้ำพริกเผาเล่นเอาสีสวยชวนกินจากนั้นจึงใส่แตงเปรี้ยวตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมใส่พลันคือผลส้มยอไม่รีรอตามลงใส่คือปลาซิวแก้วทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องได้เรื่องความหอมพร้อมใส่คือขมิ้นขาวตามต่อได้คือดอกและยอดกระเจี๊ยบแดงเพิ่มกลิ่นหอมอีกแรงด้วยขึ้นช่ายและต้นหอมก่อนจะใส่เพิ่มเติมความมันด้วยถั่วลิสงคั่วปิดท้ายทีเด็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกกะเหรี่ยงทอดเพียงแค่นี้ก็สุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติความอร่อยของเมนูยำขมิ้นขาวประสานปลาซิวแก้วทอดกรอบส่งมอบรสชาติหลากหลายเด่นชัดมากมายคือความเปรี้ยวแซ่บซีดมันจี๊ดโดนใจสาวๆขมิ้นขาวก็หอมโดดเด่นยิ่งสไลด์เป็นแผ่นบางๆก็ยิ่งเข้าเครื่องได้เรื่องความสดกรอบน้ำยำก็สุดชอบทั้งเปรี้ยวเค็มตัดเผ็ดเด็ดที่ปลาซิวชิลความอร่อยเข้ากันกับมะม่วงพ่วงความมันจากถั่วลิสงส้มยอก็ให้ความหวานชุ่มฉ่ำแต่ละคนจึงหม่ำได้อารมณ์แบบนี้ล่ะครับ
3: นะครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่พิเศษมากๆเลยนะครับทั้งการรักษาแผลในลำไส้ขับลมขับเสมหะแก้ท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อ พราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรก็ตามเราควรจะศึกษาสรรพคุณต่างๆของอาหารเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมไปรู้จักกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนสนุกขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมกลมกับครูสักคำขังหนู
3: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเหรอครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดพอเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะฮะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกัน
1: เ
4: ผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดลดเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ครับก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้ไปอินซีอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย

0: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการภาพสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนใกล้ๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
0: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมและอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
0: ้
1: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะครับเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะฮะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: ไม่ธรรมดา
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี่จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
0: ครับ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการมีเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณัฐชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
2: ครับ
0: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่

0: ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้การเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
0: สองทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ร
0: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
0: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
0: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
0: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
0: อยากจะสนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย 5-10 รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับแต่มีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักเอาไว้บริโภคเองในครัวเรือนนะครับในขณะที่หลายๆท่านนั้นก็ลงมือทำแล้วนะครับแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไปนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องแมลงศัตรูพืชนะครับรวมถึงเชื้อราที่เกิดขึ้นตามใบหรือตามโคนต้นนะครับหลายๆท่านก็กำลังหาวิธีการว่าจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับครั้นจะไปหายาสารเคมีเพื่อมาฉีดพ่นแน่นอนว่านั่นไม่ส่งผลดีต่อตัวท่านเองรวมถึงไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เราจึงมีคำแนะนำจากกูรูท่านหนึ่งครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับ

0: การทำแปลงผักบริเวณรอบๆบ้านจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงผักของตนเองนะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายอาศัยสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาได้รอบๆบ้านด้วยนะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นเตรียมกระดาษกับปากกามาจดสูตรเพื่อไปทดลองทำได้เลยนะครับติดตามได้ในช่วงของเกษตรพื้นต้นครับ
1: ครับทุกท่านที่ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือเป็นเกษตรกรนะครับทุกท่านอาจจะพบปัญหามากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมนะครับแปลงไม่สวยงามผักไม่เจริญเติบโตแต่ปัญหาสำคัญเลยทุกคนต้องพบนี่ก็คือเรื่องหลงโรคแมลงเรามีขั้นตอนเล็กๆเป็นเคล็ดลับที่ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของเรานั่นเองนะครับสามารถเอามาใช้ทำสมุนไพรสกัดไล่แมลงได้ส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นให้ตามผมมาเลยนะครับการป้องกันแมลงง่ายๆของเราอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปล่งกลิ่นนะครับก็คือเราเอากลิ่นต่างๆของพืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยใช้ในการไล่แมลงได้และกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยจะมาพร้อมกันกับฤทธิ์เผ็ดร้อนที่จะทําให้แมลงเนี่ยแสบระคายผิวหนังนะครับทําให้ไล่เข้าไปได้นะครับอย่างง่ายๆเลยที่เราหาได้ในครัวเรือนเนี่ยครับก็คือกะเพราโหระพานะครับหรือยี่หร่าวิธีเก็บก็เก็บเอาส่วนที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับแล้วก็เป็นการดูแลกะเพราโหระพาเราไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกนี้ออกดอกนะครับแต่ว่าการที่เราเด็ดเอายอดหรือว่าส่วนของใบที่มีดอกของต้นเหล่านี้ออกไปแล้วนะครับก็คือจะทำให้ต้นของมันเนี่ยมีความเปล่งปลั่งสดชื่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอก็ทำให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาในสูตรแรกเนี้ยก็คือเราจะทำสมุนไพรมาจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับฤทธิ์เผ็ดร้อนก็คืออย่างที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะเสริมไปด้วยพริกอีกนิดหน่อยนะครับจะเป็นพริกอะไรก็ได้ขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องประณีตเหมือนกับการทำกับข้าวก็ได้แค่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะฮะชิ้นเล็กเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตำแล้วก็การสกัดสารนะครับที่เหลือเราก็เอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตำทีละน้อยตำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารสำคัญหรือว่ากลิ่นรสอะไรต่างๆของสมุนไพรนี่ออกมาตำเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นกับว่าให้มันเป็นน้ำพริกให้มันแหลกไปเลยนะครับเราก็ตำให้แบบพอช้ำๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เราก็จะเอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเราก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยครับตำนี่จับยังแสบเลยนะฮะแล้วมันแรงจะไม่แสบได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอามาผสมน้ำไม่ต้องเติมจนล้นสมุนไพรนะครับให้พอท่วมพอดีนะฮะแล้วก็ปิดด้วยฝาขวดของเราเนี่ยแหละครับที่เราตัดครึ่งมาแล้วแค่นี้ครับถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนในสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรป้องกันกำจัดโรคพืชในส่วนวิธีการทำนะครับสมุนไพรที่กำจัดพวกพืชเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกระเทียมเราจะเลือกเอากระเทียมมาใช้นะครับแล้วก็ต้นกระเทียมเถานะครับซึ่งจะมีกลิ่นแบบเดียวกันกับกระเทียมเลยนะครับเราจะเอา2 อย่างนี้ครับมาสับตำเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีทำนะครับครับที่ไม่ใช่กระเทียมเนี่ยยังมีอีกไหมนะครับก็เปลือกมังคุดก็ได้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผลไม้ใช่ไหมครับมีมังคุดมีเงาะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกลองกองนะครับเปลือกลังสาดเนี่ยมีรสฝาดโอเคนะครับเราหั่นได้จำนวนนึงแล้วนะครับเราก็จะเอามาตำแบบเดิมเหมือนที่เราตำสมุนไพรไล่แมลงเมื่อกี้เลยนะครับไปกับตำครับต้องตำให้ช้ำนะครับน้ำมันมันจะได้ออกมานะครับถามว่ามีบางคนถามว่าเอาไปปั่นได้ไหมนะครับเอาไปปั่นเนี่ยก็พอได้นะครับแต่กลิ่นจะแรงสู้ตำไม่ได้พอแหลกแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนที่เหลือเราก็เติมน้ำให้พอท่วมสมุนไพรนะครับครับแล้วก็ปิดฝาภาชนะของเราเหมือนเดิมนะครับปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีแมลงลงไปตอมนะครับแล้วก็สารของเราก็จะไม่บูดแล้วก็เราก็จะได้สารสกัดออกมาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นน้ำเน่านะครับที่เหลือเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับการสกัดสมุนไพรที่ดีเนี่ยควรจะไม่โดนแสงแดดนะขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาสารสกัดสมุนไพรของเราเนี่ยที่แช่ไว้แล้ว1 คืนนะครับก็จะเอามากรองเอาแต่น้ำ

แล้วก็จะผสมน้ำลงไปอีก3เท่านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเจือจางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกากสมุนไพรที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพต่อหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักต่อก็ได้วิธีการฉีดพ่นนะครับก็คือเราจะฉีดพ่นในตอนช่วงที่มีแสงแดดลำไรนะครับแล้วก็จะฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับเหมือนกับเราอาบน้ำให้เขานะครับ

0: พึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งวิธีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็ง่ายนะครับแล้วสูตรนี้ก็ยังปลอดภัยด้วยนะครับเราใช้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็เหมือนกับทำกับข้าวเลยนะครับก็คือทำด้วยมือเปล่าเอาไปใช้ด้วยมือเปล่านะครับแถมก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังลดต้นทุนได้ด้วยนะครับก็คือแทบไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เอาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่หาได้จากรอบตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้
1: กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานอยู่เป็นประจำแน่นอนนะครับย่อมส่งผลต่อการเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้งานเลยก็จะเกิดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับหลายๆท่านหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการหวังพึ่งคุณหมอแผนโบราณนั้นให้มาคอยบีบนวดนะครับบางท่านก็เสียเงินเข้าสปาราคาแพงๆซึ่งก็แน่นอนว่าอาการเมื่อยอาจจะหายแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของกระเป๋าสตางค์ของท่านเองนั่นก็ไม่ส่งผลดีนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของสุขภาพพึ่งตนเราจึงมีการนำเสนอท่านวดแก้ไขปัญหาความเมื่อยล้าตามร่างกายของเรานะครับรวมถึงการเป็นการนวดคลายเครียดด้วยนะครับวิธีการนั้นก็ทำง่ายๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาบำบัดรักษาตัวเองได้นะครับทำอย่างไรบ้างมีท่านวดกี่ท่ากันเตรียมกระดาษปากกาไว้จดแล้วก็มาทดลองทำดูได้เลยนะครับ
2: วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตนเองหรือว่าการดูแลตนเองด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยนะคะที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเองค่ะเพราะว่าหมอที่ตนเองที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะวิธีการนวดก็แสนที่จะง่ายดายนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะเนื่องจากการทำงานหรือว่าการท่าทางที่ผิดปกติไปนั่นเองนะคะทำไมเราต้องนวดบ่านะคะการนวดบ่าเนี่ยจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะไปสู่ศีรษะดังนั้นก็สามารถที่จะลดอาการปวดศีรษะมึนศีรษะแล้วก็วิงเวียนได้ค่ะที่การทำเนี่ยก็พนมมือนะคะวางไว้บริเวณถึงกลางหน้าอกเนาะหลังตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆชูแขนขึ้นยืดก่อนนะยืดให้ตึงเลยนะคะถ้าแขนชิดไปหูยิ่งดีนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆนับ1-5ช้าๆเนาะ1-2-3-4-5ให้ลงแล้วก็แบะแขนออกให้ตั้งฉากตัวนี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักด้านข้างด้วยกระหลังและอย่างนึงให้หายใจเข้าออกลึกๆ1ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราหายใจได้เต็มอิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชูขึ้นนะคะนอกจากทำให้เราหายใจได้เต็มอิ่มเนี่ยถ้าทำท่านี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยผู้ที่เป็นความดันนะคะก็สามารถทำท่านี้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางมือนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะประสานมือนะคะเอาไว้กึ่งกลางหน้าอกเหมือนกันนะคะจากนั้นยืดมือออกนะคะไปด้านหน้าชูแขนขึ้นนับ1-10นะคะ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10อันนี้นะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเหมือนกันสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นเรียกว่าหัวไหล่ติดเนาะก็คือยกแขนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปวดบริเวณหัวไหล่ตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักจากนั้นก็ค่อยผายมือออกเสร็จแล้วก็มากดบริเวณที่กระดูกสันหลังตรงนี้นะบริเวณกล้ามเนื้อนะคะบริเวณสะโพกนะคะไล่จนมาถึงเอวเลยเนาะแต่ละจุดนับ1-5เหมือนกันนะคะอย่าลืมนับนะคะคลายมือออกหายใจเข้าออก

ต่อไปนะคะเราก็จะมาหกขาก่อนเนาะเราเหมือนนั่งขัดสมาธิปกติเสร็จแล้วมือนะคะเอามือนะคะสอดไปที่ใต้ขาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจับมือเนี่ยเราจะจับบริเวณข้อเท้านะคะอีกข้างนึงจับบริเวณกึ่งกลางน่องค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกนะค่อยๆยกนะยกขาขึ้นนะคะแล้วนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ยกขึ้นอีกค่ะชิดลำตัวนะคะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยยกอีก1 2 3 4 5ยกเท่าที่เราจะรู้สึกว่ามันปวดนะคะถ้าปวดมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนกับการยกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะจากนั้นเราค่อยๆยกลงนะเหมือนจังหวะเดิมเลย1 2 3 4 5แล้วก็วางปกติหายใจเข้าออกลึกๆค่ะสลับการสองข้างซ้ายขวานะคะเริ่มเล

าเรียนรู้ท่าต่อไปเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยก็ยังบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเหมือนเดิมนะคะก็คือวิธีการทำเนี่ยนี่นะคะใช้เท้าฝ่าเท้านะคะมาประสานกันค่ะมือมาประสานนะคะสอดไปด้านล่างใต้เท้านะคะขยับค่อยๆขยับเท้าขยับจนเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงนะคะหายใจเข้าออกลึกเริ่มหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆก้มตัวลงหายใจเข้านะคะแล้วก็ขึ้นยืดตัวลงนอกจากที่จะบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแล้วยังได้กล้ามเนื้อด้านขาต้นขาด้านในด้วยนะคะที่ช่วยในการยืดแล้วก็หุบขาของเรานั่นเองนะคะ

สำหรับอาการปวดเข่านะคะก็นำมือเนี่ยไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วกดบริเวณกึ่งกลางส้นเท้านะคะแล้วก็กดลงไป1 2 3 4 5จุดต่อไปจะจุดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้านะคะจุดนี้กึ่งกลางฝ่าเท้าวัดนะกึ่งกลางอยู่ตรงนี้กดเลย1 2 3 4 5รู้ได้ไงว่าเรากดถูกนะคะกดไปแล้วจะต้องรู้สึกตึงบริเวณนิ้วเท้าหรือว่าบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกตึงๆอันนี้คือกดถูกนะถ้าไม่ถูกให้ขยับนิ้วนะคะลงมานี่เล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดที่3ก็กดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้าด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะกดเป็นจุดที่3เมื่อเรากดแล้วเราก็ให้ผ่อนคลายพึงทั่วฝ่าเท้าเลยนะคะตรงนี้จะช่วยในการผ่อนคลายบางครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะยกขาได้ขึ้นเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นนั่นเองนะคะบางทีมีอาการชาเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานถ้าแนะนวดได้นะคะก็ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้เพิ่มมากขึ้นก็กดแล้วก็คลึง

หรับผู้สูงอายุนะคะบางท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่ยากเกินไปหรือว่าไม่สามารถทำได้นะคะก็ให้ทำเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงเท่านั้นพอนะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนไปเนี่ยอาจจะเกิดทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะทำได้อย่างนี้นะคะก็ทำให้ลดอาการปวดเมื่อยด้วยตัวคุณเองค่ะ

0: แมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับยุงนั้นถือว่าเป็นพาหะนำโรคมากมายนะครับทั้งโรคมาเรียโรคชิคุคุนย่าโรคเท้าช้างแล้วก็อีกมากมายสารพัดโรคทีเดียวนะครับบางครั้งวิธีการป้องกันยุงของเราก็มักจะเลือกวิธีการใช้สารเคมีไปฉีดพ่นซึ่งแน่นอนว่ายุงอาจจะตายได้แต่ว่าก็ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในการดมกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวเราจึงจะมาเสนอแนะวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรสามารถทำได้เองทดลองทำได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปที่ภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่นั่นผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสาธิตวิธีการให้เราได้รู้ได้เข้าใจกันครับ
1: ยุงแม้ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นพาหะสำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไข้เลือดออกหรือแม้แต่อาการคันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาการผิวหนังอักเสบหรืออาการปวดผื่นคันสำหรับคุณผู้ชมหรือครอบครัวถ้าอยากจะปราศจากโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ประหยัดสะดวกและปลอดภัยทางภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เกตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ขอนำเสนอวิธีการทำครีมสมุนไพรกันยุงสำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ
2: แล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาทำครีมสมุนไพรกันยุงส่วนผสมและอุปกรณ์อาจดูเยอะแต่ก็ไม่ยากค่ะเริ่มจากไขลาเนตมีคุณสมบัติเป็นครีมเป็นตัวสร้างความชุ่มชื่นค่ะต่อมาก็น้ำมัน IPM มีคุณสมบัติบำรุงผิวทำให้เนื้อครีมเป็นเงาดูสวยงามตามด้วยผง PPB ซึ่งเป็นสารกันบูดตัวที่1และผง MPBเป็นสารกันบูดตัวที่2น้ำมัน PPG มีคุณสมบัติทำให้ผิวชุ่มชื่นเช่นกันผงวานิลีนมีคุณสมบัติจับกลิ่นให้อยู่ในเนื้อครีมได้นานตามด้วยกลีเซอรีนที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นอีกเหมือนกันแล้วก็น้ำสะอาดควรเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการกลั่นหรือกรองค่ะส่วนตัวนี้น้ำมันหอมระเหยทำมังมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสช่วยให้หายใจโล่งปลอดโปร่งผ่อนคลายและสุดท้ายพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงและฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ค่ะเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะเตาทำความร้อนหม้อสแตนเลสสำหรับกรวนครีมบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรแท่งแก้วหรือไม้พายสำหรับกวนและคนเครื่องตีครีมใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ใช้มือตีก็ได้นะคะเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิช้อนสำหรับตักครีมถุงพลาสติกขนาด 4x6 สำหรับบรรจุครีมและหลอดบรรจุครีมค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำผง PPB ผง MPB ซึ่งเป็นสารกันบูดมาละลายในน้ำมัน PPG ในบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรใช้แท่งแก้วคนไปเรื่อยๆให้ละลายจนใสค่ะเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะตั้งพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่2ระหว่างนี้เราก็หั่นมาละลายไขลาเนตกับน้ำมัน IPM เข้าด้วยกันในหม้อสแตนเลสตั้งบนเตาโดยใช้ไฟอ่อนปรับความร้อนไปที่เลข3แล้วใช้แท่งแก้วหรือไม้พายคนจนละลายขั้นตอนที่3เติมส่วนผสมที่เราตั้งพักไว้ตอนแรกลงไปแล้วตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่4ขณะที่อีกทางนะคะเราก็เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียสปริมาณ300มิลลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรเอาน้ำอุ่นนี่ละค่ะมาเป็นตัวทำละลายกลีเซอรีนหลังจากนั้นเทส่วนนี้ลงไปในไขลาเนตค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ำอุ่นที่เหลือให้หมดตีให้เข้ากันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิวัดไปด้วยนะคะต้องไ

0: เกิน50องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนที่5ใส่น้ำมันหอมระเหยทำมังตะไคร้หอมและน้ำมันจับกลิ่นลงในเนื้อครีมทีละน้อยทีละน้อยค่ะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามลำดับย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องใส่ตามลำดับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะทำให้เนื้อครีมแยกตัวไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทันไหมคะจากนั้นใส่ผงวานิลลินลงในเนื้อครีมตีอย่างต่อเนื่องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนวลสวยงามตามแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนการทำครีมสมุนไพรกันยุงแต่ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีส่วนผสมก็ต้องมีปริมาณที่กำหนดไว้ตรงตามสูตรเป๊ะและอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครีมสมุนไพรป้องกันยุงจะสามารถป้องกันยุงกัดได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงสามารถทาซ้ำได้ตามต้องการแต่ไม่แนะนำสำหรับทาบริเวณใบหน้าและบริเวณที่ผิวหนังบอบบางเช่นติ่งหูและก็ลำคอหากคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายให้ทำการทดสอบครีมโดยทาที่บริเวณท้องแขนแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงหากมีอาการแสบร้อนหรือเกิดปวดผื่นคันต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะรับมือกับแมลงที่ได้ชื่อว่าร้ายกว่าเสือไปแล้วนะครับขั้นตอนอาจจะสลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบต่างๆมากมายหลากหลายชนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับเรายินดีที่จะส่งสูตรต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำกลับไปทดลองทำได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: เทแอนเลิร์นคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ก็ค่ำนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
2: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่

0: เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กปฐมวัย0-6ปีเลยค่ะ
0: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจําที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
1: ้
0: น
1: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
0: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่น

0: เด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวคําว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่มั้ยคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
1: ค่ะแล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
0: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
2: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
2: ครับกระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองคร
1: ับ
2: ที่ศูนย์เมืองเรานี่
1: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
2: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
1: นะ
2: ครับ60คนก็มี
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
2: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
1: ่
2: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
1: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
2: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
1: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
2: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
1: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
2: สำหรับนโยบายของผมนะที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
1: ค่ะ
2: เหมือนกับสนองนโยบายของทางรัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ค่ะ
2: โดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ากันเสมอภาคเท่ากันครับ
1: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
2: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนนึงอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
2: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค
2: ือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
2: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
2: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
2: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
2: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่มั้ยแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
2: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุข ในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
2: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวจึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยวันนี้โอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการดวลยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการดวลยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะยังอยู่ที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานดวลยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนมาที่บ้านหม้อนะครับมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ไอทีต้องบ้านหม้อคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากได้อะไรล่ะครับเครื่องเสียงลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่ต่างๆก็มีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือช่างเช่นพวกสกรูไลไขควงแต่สงสัยไหมครับว่าที่นี่มีหม้อขายไหมถ้าไม่มีหม้อขายทำไมถึงเรียกว่าบ้านหม้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ

0: วันนี้นะครับน้อยคนจะรู้ว่าย่านบ้านหม้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตย่านนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนหลายชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมอญคนลาวคนยวนแล้วก็คนจีนซึ่งเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะครับ
1: ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินหลังจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มคนดั้งเดิมซึ่งก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนาดใหญ่ก็ขยายออกมาเดินทางมาเพื่อที่จะตั้งหลักแหล่งใหม่กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะมี2ฝั่งแม่น้ำท่านก็พระราชทานที่อยู่นอกเขตของตัวเมืองนะครับทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยตรงนี้เป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนอกคลองคูเมืองเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวมอญตั้งแต่อยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอพยพเข้ามาพร้อมกันนะฮะเขตนี้เรียกว่าบ้านหม้อเพราะว่ามีอาชีพที่โดดเด่นของแถบนี้ก็คือตีหม้อ
0: นะครับก็คือสะพานมอญครับเป็นสะพานที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมและสะพานนี้เองต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้นำชาวมอญพระยาศรีสหเทพแต่ก็ยังเป็นไม้นะครับไม่ใช่ปูนแบบนี้ดังนั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจากแยกตรงนี้ไปนะครับบ้านหม้อก็ถือว่าเป็นนอกเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาก็เป็นในเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นตึกแถวอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เป็นชุมชนของชาวมอญกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผู้นำก็คือพระยาศรีสหเทพอย่างที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับตามข้อมูลนี่บอกว่าบ้านของพระยาศรีสหเทพเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาบริเวณข้างหน้านี้เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็ตัดถนนบ้านหม้อแล้วก็เฟื่องนครกลายเป็นสี่แยกก็ตั้งชื่อสี่แยกนี้ว่าสี่กั๊กพญาศรีสี่กั๊กก็แปลว่าสี่แยกสี่กั๊กพญาศรีสี่แยกพญาศรีตั้งชื่อตามนามของผู้นำชุมชนมอญเลยครับ
1: ย่านตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1นะก็ไปศึกสงครามที่ลาวด้วยไปตีราวเวียงแล้วก็ได้พระธิดาของเจ้ามหาชีวิตของลาวนะพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชนะก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่3เรื่องของเจ้าอนุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเติบโตที่นี่สืบมาก็มีกลุ่มคนพวนส่วนนึงนะติดตามมาอยู่ด้วยก็คนนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านของกลุ่มราวเวียงเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคนพวนดูบ้างนะคะ
2: บริเวณบ้านหม้อนั้นต่อเนื่องกับบ้านยวนซึ่งเป็นชุมชนเดิมมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเดียวกับชุมชนมอญและชุมชนลาวด้วยครับ
0: จากถนนบ้านหม้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปในซอยทิพวารีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทิพวารีวิหารนะครับหรือว่ามีชื่อว่าวัดกำโลตื่ออย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนยวนวัดกำโลตื่อเองเนี่ยก็เป็นวัดยวนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
2: ในสมัยกรุงธนบุรีเกิดกบฏที่เมืองเวอันเป็นพระราชธานีของยวนทำให้องค์เชียงซุนพระราชบุตรองค์ที่4ของพระเจ้าเมืองเวอพยพครอบครัวและพลเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถือเป็นยวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาในสยามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และพระราชทานที่ดินบริเวณนี้เพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนยวน
3: เดิมเนี่ยบริเวณบ้านหม้อก็เป็นที่อยู่ของคนยวนซึ่งก็จะมีผู้นำก็คือทยาราชาเศรษฐียวนเป็นเจ้าเมืองหาเตียนเป็นคนจีนชื่อว่าม่อเทียนซื่อก็คือพื้นเพเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเวียดนามแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากทางอยุธยานะฮะแล้วก็ทางเวียดนามด้วยกลุ่มม่อเทียนซื่อที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนยวนคนจีนแล้วก็มีทั้งประชาชนแล้วก็พระสงฆ์จำนวนก็พอสมควรถึงตั้งชุมชนได้จึงมีการสร้างวัดเราเรียกว่าวัดยวนบริเวณนี้บริเวณบ้านยวน วัดทิวารีเนี่ยเล่ากันเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพระยวนเนี่ยมาอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ทิ้ง

ล้างไปจนถึงยุคประมาณต้นรัชกาลที่5ก็มีพระจีนมาบูรณะใหม่ชื่อทิพวารีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5นะในสมัย2452

ริเวณนี้คือถนนพาหุรัตน์นะครับในอดีตเนี่ยนอกจากวัดทิพวาลีแล้วก็ยังมีวัดยวนอีกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดข่วยท่านตื่อหรือวัดมงคลสมาคมที่ตามคำบอกเล่าแล้วบอกว่าตั้งอยู่บริเวณหลังวังบูรพาก็น่าจะแถวๆนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าชุมชนยวนวัดยวนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งในปี2441เกิดไฟไหม้ใหญ่จนเกิดที่ว่างในหลวงรัชกาลที่5ก็จึงตัดถนนเส้นนี้ครับถนนพาหุรัตน์ตั้งแต่บ้านลาวนะฮะผ่านบ้านยวนไปจนถึงสะพานหันจึงต้องแลกที่ดินแล้วก็ภาติกรรมวัดมงคลสมาคมไปอยู่แถบถนนแปลงนามครับ

0: วัดมงคลสมาคมเนี่ยเดิมมีชื่ออักษรจีนอยู่3คําซึ่งคนเวียดนามออกเสียงว่าโหยคั้นตื่อโหยคั้นตื่อเนี่ยเป็นภาษาจีนอักษรจีนแต่คนเวียดนามเขาจะเรียกวัดว่าจั่วงั้นโหยคั้นตื่อเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเป็นทางการซึ่งเขียนตามแบบอักษรจีนส่วนจั่วโหยคั้นน่ะเป็นการออกเสียงแบบคนเวียดนามแท้ๆว่าวัดโหยคั้นน่าจะหมายถึงสถานที่เมื่อมารวมกันแล้วเกิดเป็นบุญกุศลโหยคั้น2คำเนี่ยรุ่นเก้ารัชกาลที่5ได้ผูกได้พระราชทานเป็นคำที่เพราะว่าคนสมาคม
1: พระสงฆ์มหายานในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2กลุ่มที่ทางราชการเนี่ยรับรองก็คืออันนำนิกายนะอันนำเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อประเทศเวียดนามในสมัยโบราณนะซึ่งจีนเนี่ยตั้งให้นะก็คือภาษาจีนว่าอันหนันอันหนันแปลว่าดินแดนที่สงบสุขตอนทิศใต้อันนำเนี่ยเอามาเป็นชื่อนิกายพระที่อพยพมาจากเวียดนามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยรัชกาลที่1
2: ต้องพูดให้ชัดไปอีกว่าวัดจั่วนิกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจีนนิกายนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4
0: อันนำนิกายเนี่ยไม่มีที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นจะใช้ที่ประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนเชื้อสายเวียดนามแล้วเป็นคนไทยคนไทยเชื้อสายจีนและส่วนมากมาสืบความเป็นอนามิกายไว้ด้วยการเรียนรู้ภาษาที่ใช้สวดหลักธรรมคัมภีร์ภาษาเวียดนามผ่านอักษรจีนแล้วก็ประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยเหตุผลเพราะเราได้ตัดขาดจากประเทศแม่มานานแล้วสิ่งที่พอจะเชื่อมกันได้ก็คือภาษาที่ใช้สวดและพิธีกรรมเท่านั้น
2: หลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วกลุ่มคนยวนเนี่ยก็เข้ามาในสมัยองค์เชียงสือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในแถบใกล้ๆตลาดน้อยในย่านของทางสำเพ็งอยู่นะฮะก็จะมีวัดยวนอีกหลายแห่งเลยล่ะที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่วัดยวนที่บางโพด้วยนะคะแล้วต่อมาสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เข้ามาอีกหลายๆระลอกด้วยก็กลายเป็นการสร้างวัดให้กับยวนนิกายวัดใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มวัดยวนซึ่งเห็นชัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนสะพานขาวนะหรือวัดที่เมืองการหรือวัดที่จันทบุรีก็มีความสืบเนื่องกับกลุ่มเหตุการณ์ในช่วงวุ่นวายปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร
3: ์ยังไงนี่เรียกว่าอะไรนะครับมอเตอร์รับซ่อมมอเตอร์มา30ปีแล้วอันนี้พี่เป็นคนขายหรือเป็นนักร้องครับ
4: เป็นคนขาย
3: ช่วยแนะนำหน่อยครับที่ร้านเน
4: ี่
3: ยเครื่องเสียงอะไรยังไงดี
4: ดูตู้พวกไงนี่นะลองฟังได้ไหม
3: ครับได้

0: ย่านบ้านหม้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับคนในพื้นที่นะฮะเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยก่อนนะครับริมถนนเนี่ยจะเรียงรายไปด้วยร้านขายเพชรขายทองขายเครื่องประดับต่างๆมากมายนะฮะส่วนตามตรอกซอกซอยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านของช่างทองครับเรียกได้ว่าที่บ้านหม้อในสมัยก่อนนะฮะมีช่างทำทองเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งช่างพวกนี้ก็มีทั้งช่างชาวไทยแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมาอยู่รวมกันที่บ้านหม้อครับบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างพี
1: ่ก็ร้านเพชรหมดเลยฮะนี่ก็เพชรร
0: ้
1: านเพชรหมดเลยฮะร้านเพชรหมดเลย
0: สี่แยกนี้ก็คือเต็มไปด้วยร้านเพชรร้านทอง
1: ตรงนี้ไม่ค่อยมีมีซีกนี้ซีกนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไม่ค่อยมีละสมัยก่อนนี้ทุกร้านเลยทุกบ้านเลยเป็นร้านทองหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเพชรร้านเพชรแล้วก็มีร้านทองเยอะเยอะมากเลย
0: ร้านเพชรร้านทองเต็มไปหมดในช่วงปีไหน
1: ที่จำได้นะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ 5-60 ปีมาแล้วเนี่ยร้านเพชรทั้งนั้นเลยตอนที่ยังมีเหลืออยู่นี่ร้านเพชรสุทัยก็ใช่
0: ร้านเพชรสุทัย
1: ร้านสมศักดิ์ก็ยังอยู
0: ่ไอไดมอนด
1: ์นี่นี่ร้านเพชรสุทัย
0: เพชรสุทัยไอไดมอนด
1: ์ตอนนี้ก็พอห้างดีโอมาเปิดภาพนี่บางร้านก็ย้ายขึ้นมาบนดีโอหมดเพราะว่าไอข้างล่างนี่เขาพื้นที่หมดแล้วไปอยู่บนนั้นเลย
2: การตัดถนนพหุรัฐเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชุมชนค้าขายเกิดขึ้นใหม่กลุ่มต่างๆเลยนะคะก็ขยายตัวนะทางแถบสะพานหันนะเข้ามาสู่ในเขตเนี้ยนะคะแล้วก็กลายทำให้เกิดร้านค้าเพชรพลอยที่ตลาดบ้านมอจากหมู่บ้านมอญหมู่บ้านมอญที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพื้นที่จัดสรรขึ้นมาพื้นที่ค้าขายพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาในเขตนั้นเนี่ยต่อมามันก็กลายเป็นตลาดสดด้วยบ้านหม้อนะคะแล้วก็เป็นย่านซึ่งพอมันต่อกับถนนเจริญกรุงในตรงนั้นน่ะนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเครื่องทองอยู่แล้ว
1: ในนี้จะมีช่างทองอยู่เนี่ยจะมีช่างทองเยอะเลย
0: เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนี้มีช่างทำทองเหลืออยู่ไม่มากนักและพี่เปี๊ยกก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างผมจึงขอให้พี่เปี๊ยกพาไปดูอาชีพช่างทำทองเราตามพี่เปี๊ยกกันไปเลยครับพี่เปี๊ยกรู้จักไหมครับ
3: รู
0: ้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ยังมีบ้านช่างทอง
1: ที่เป็นศิษย์รุ่นน้องก็ยังมี
0: โอ้มีศิษย์รุ่นน้องอยู่ข้างในสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำสร้อย
0: พี่อยู่ตรงนี้มานานยังครับ
3: 20 กว่าปี
0: ที่เห็นอยู่นี้งานของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามสั่งเป็นชิ้นๆไปไม่ใช่งานที่สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน
1: ที่ทำน้อยลงตอนนี้เข้าบริษัทเพราะบริษัทนี้จะเรียกพวกช่างที่มีฝีมือเข้าไปอยู่ในเครือเขาไปขึ้นตัวอย่างให้เขาไปทำให้เขาแล้วพอทำตัวเดี๋ยวนี้ช่างแทบจะแย่แล้วอ่ะในบริษัทนี้เขาขึ้นคนเดียวพอขึ้นเป็นตัวอย่างไหมเขาจะไปทำเป็นพิมพ์ขึ้นมามันก็จะไม่ต้องเสียค่าแรงช่างมากมายแล้วสมัยก่อนนี่ต้องมีช่างอยู่ในบ้านนี่เป็น10คนถ้าเป็นโรงงานใหญ่หน่อยมีทุนเยอะหน่อยก็10กว่า20คนตอนหลังนี้ก็เลิกกันหมดเขาไม่ต้องการแล้วอะ
2: พอมาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองก็จะมีกลุ่มจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มจีนกลุ่มนี้ทำเครื่องทองเป็นกิจการใหญ่เลยเป็นเครื่องทองรูปพรรณนะที่เอาไปค้าขายในย่านเยาวราชด้วยแล้วก็ค้าขายในแถบเหล่านี้ด้วย
4: ในเมืองไทยเนี่ยคนจีนพ้นทะเลสามารถตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงก็เลยมีโอกาสว่ามาบุกเบิกเพราะว่าล่องลอยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างในปีนังเนี่ยจะมีศาลเจ้าช่างทองนะศาลเจ้าเป็นครูของช่างทองซึ่งช่างทองทั่วไปในจีนตอนใต้จะไหว้เทพเจ้าองค์นี้แล้วก็เป็นองค์เดียวกับที่เวลามีกิจกรรมของประจำปีนะฮะมีการไหว้ขอบคุณ ครูอาจารย์ช่างทองเนี่ยที่ตลาดบ้านหม้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมา 6-70 ปีละปัจจุบันเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านหม
3: ้อแต่สมัยก่อนนี่ศาลเจ้าตรงนี้มันเป็นที่กว้างๆอ่ะถึงเวลานี้205ปีแล้วนะช่างตรงนี้คือว่าสมัยก่อนพวกช่างทองอ่ะทำทองเขาต้องคารวะอาจารย์ช่างทองอาจารย์ช่างทององค์นี้คือชื่อโอเจ๋งแกเป็นอาจารย์ช่างทองออกแบบอะไรทุกอย่างสวยงามพวกช่างทองอ่ะเขาก็ต้องใครๆต้องไหว้องค์นี้อ่ะเคารพอาจารย์นะเขาต้องเคารพอาจารย์องค์นี้ไหว้องค์นี้บุญคุณของอาจารย์ช่างทองอ่ะมันสอนให้ที่ช่างตรงทุกคนทำออกมาสวยงามไหมทุกคนก็เหมือนกับเคารพอาจารย์โอ๋เจ๋งมันเป็นแบบนี้ใครก็ว่า งานนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คุณเขาก็จะมาไหว้นะก็ทุกปีมีงานก็จัดอยู่นับจินเดือน12วันที่4ทุกปี
0: เทพเจ้าที่ว่ากันอยู่นี้นะครับตามคำบอกเล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงและโดยที่จีนเองก็มีนะครับโดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ประกอบอาชีพทำทองวันนี้ที่เราได้มาเดินที่บ้านหม้อกันนะครับทุกคนคงจะเห็นว่าบริเวณนี้เองในสมัยธนบุรีเนี่ยถือว่าอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่กันอย่างผสมกลมกลืนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นไม่อยู่ในเมืองนะพอหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีไฟไหม้มีการตัดถนนผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ก็กระจัดกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพกลายเป็นคนสยามกลายเป็นคนกรุงเทพไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่บ้านหม้อเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปแต่แน่นอนครับยังมีชุมชนเดิมเนี่ยอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่คนที่เคยมาที่บ้านหม้อหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่บ้านหม้อเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตัวอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าจะมีการพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านหม้อเนี่ยการพัฒนาควรจะเป็นในทิศทางใด
4: อนาคตเนี่ยคงต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณเข้าใจว่าที่ร้านค้าต่างๆในบริเวณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจุดนี้ทำให้เราเนี่ยก็คาดเดาได้ยากผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนอื่นอย่างเช่นเวิ้งนครเกษมเราเห็นว่าเวิ้งเนี่ยนะเดิมเนี่ยมีทุกชนิดมีสิ่งของทุกชนิดซึ่งเราจะหาได้อย่างเช่นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งสมมติว่าเราจะบอกว่าเราจะหาเครื่องทำเส้นบะหมี่ก็ไปหาในเวิ้งอุปกรณ์ทำอาหารหาเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งของใหม่ของเก่าก็มีในเวิ้งหาวัตถุโบราณอันวัตถุโบราณทุกชนิดในเวิ้งและที่สำคัญอย่างประเพณีของคนจีนเนี่ยการไหว้เจ้าประจำปีของเวิ้งเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากจัดหลายวันแล้วก็คึกคักนะโดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าของธุรกิจในเวิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการสืบสานประเพณีด้วยนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีสิ่งพวกนี้หมดไปหมดนะเพราะว่าเปลี่ยนมือจากการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหม้อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกันนะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินในอนาคตว่าจะไปทางไหน
0: ทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านหม้อย่านประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีจะมีหน้าตาอย่างไรในอนาคตเพราะการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองประวัติศาสตร์ต้องดูหลายมิติพร้อมกันนะครับการแช่แข็งตัวอาคารบ้านเรือน

็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือว่าการทำใหม่ให้ย้อนอดีตย้อนยุคก็อาจจะดูเหมือนฉากหนังฉากลิเกเมืองประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตราบใดที่เมืองไม่มีคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตความเป็นเมืองก็ไม่มีเมืองเก่าไม่ใช่ฉากละครไม่ใช่เป็นเพียงที่ขายของของทุนใหญ่การพัฒนาเมืองต้องมองในมิติของสังคมและของวัฒนธรรมทำอย่างไรให้ชุมชนยังคงอยู่ทำอย่างไรให้อัตลักษณ์ยังคงมีอยู่เมืองนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีประวัติศาสตร์สังคมซึ่งมีผู้คนเป็นหัวใจของเมืองครับ

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์เนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้อง

0: ถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปะชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบในพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting C L E F T G R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม

0: วัสดีครับ
1: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
3: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
1: ไม่ใช่
3: เอ้าไม่ใช่เหรอ
1: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
1: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
4: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
1: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งเมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
1: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
1: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: ผมจะรอครับ
1: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
1: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
1: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
3: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0: ทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงโคตรนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
1: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
0: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
1: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิ

0: สถานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ในบริเวณทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือมีวัดสำคัญคือวัดภูเขาทองตั้งอยู่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1930สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัดคือพระเจดีย์ภูเขาทองส่วนฐานของเจดีย์เป็นฐานแบบมอญพม่ารองรับองค์เจดีย์เพิ่มมุมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์อยุธยาโดยแท้เชื่อว่าเจดีย์องค์นี้กองทัพพม่าได้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2112แต่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราชได้และมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าจึงเจดีย์แบบอยุธยาบนฐานเจดีย์แบบมอญพม่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือพม่าเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์โดยที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศและในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งครั้งนั้นได้หุ้มปลียอดองค์เจดีย์ด้วยทองคำมีน้ำหนัก 2,500 กรัมอันหมายถึงการบูรณะในวาระฉลอง25พุทธศตวรรษนอกจากพระเจดีย์ภูเขาทองแล้วภายในวัดยังมีโบราณสถานอื่นที่มีความสำคัญอีกอาทิเช่นพระอุโบสถซึ่งประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามมากวิหารแกลบและเจดีย์รายเป็นต้น

0: ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุลเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, ไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสวนสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสง

0: ใจจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆนะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช

0: ำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูชั้น

0: าเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครส ังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะ
0: แล้
1: วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะ

0: าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะคุณพี่อูขา
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีหนามแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: ังุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่อาจจะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อุนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่ยูขา
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: เอ๊ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆ
0: เย้

0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคืออยากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะ
1: เดี๋ยว
0: หมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่ส
1: ีเทียนค่ะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่ะถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: ถูกแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าใช่ค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่หมดเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี
1: ้รอบเมื่อกี้นะคะครูพี่หมุนเก่งมากๆเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสี

0: คะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: นั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทต่างนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา

า12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ย
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้

0: ได้แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช่
0: เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากก็กินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่
3: สาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นหมายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
0: 1 2 3เราให้ดินมันออกหัวจะติด
3: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ
0: คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
4: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3
5: ชิบแ
0: ผงเลยเขย่าเฮ้ยมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่จุ๊เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
1: 1
0: 2มันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้
4: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราเอาไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่
1: ใหญ่
0: แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริง

0: สองกอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะตอกถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อีก
0: เหรอโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได
2: ้
0: แป้งมันเยอะมากเลยก
2: ิน
0: แล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
3: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะ
3: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่าด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะ และด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูอันนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูนเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
3: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได้ค่ะ
3: นึ่งได้เผาได้เหมือนกัน
2: ใช
3: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลยมีจะใช่
3: สับ
2: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละก
3: อ
2: ใช่ค่ะ
3: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะเสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนคือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
3: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
2: ะ
3: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
2: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
3: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
3: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
2: ใช่
3: เนาะโอเคก็ติมสุกยากจริง
2: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
3: พูดนานเหมือนกันเน
2: า
3: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
2: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
3: เดี๋ยวต้องลอง
2: แคกอะไรอย่างเงี้ย
3: คือ
2: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
3: ไม่เละ
2: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
3: คือนี่คือรสของเขาเลย
2: ค่ะ
3: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
2: ั้
3: น
2: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
3: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
2: ค่ะ
3: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: มันจากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงมาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝางจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อยๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็มาติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลเจ้าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตังค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเอง
2: เก็บเอง
0: ก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
0: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ

0: ก็บได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
1: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
2: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับ เมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับ

ส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับ

จากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโขลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอม

ความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวขูดเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามาค่ะ
1: ฉันยังไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้น จะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่านได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเหรอครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะฮะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อภาคการศึกษานะครับที่จะให้

0: พวกนี้เอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
0: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
0: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
0: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งมันเป็นพิษอีก
0: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
0: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
0: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
0: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
0: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้แต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สําหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทําให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทําลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆติดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึก

0: รู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
0: ครับผม
1: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
0: ครับ
1: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
0: ครับผม
1: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
0: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
1: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยพวกเราคงรู้จักถ่านดีนะ
0: ใช้กันอยู่
1: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีถ่านพวกนี้ขายอยู
0: ่
1: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ถ่านแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
0: ่ที
1: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
0: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
1: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับผม
1: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
1: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
0: ้
1: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
0: ์
1: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
0: ้
1: นะ
0: ครับ
1: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
0: ครับผม
1: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
0: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
0: ครับผม
1: เอากลับมาใช้นี่ก็ลดการพึ่งพ
0: า
1: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
0: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
1: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
0: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับที่ทางอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นการทิศทางการตลาดแล้ว
1: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันนี้ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเรา ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้

0: สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ สวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมาช่วยทำให้ไอตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติด

0: ติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผม
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
1: นะครับ okay.
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อมาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี
1: ้ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายทาน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย 5-10 รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับกับที่มีชื่อว่าช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับแต่มีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักเอาไว้บริโภคเองในครัวเรือนนะครับในขณะที่หลายๆท่านนั้นก็ลงมือทำแล้วนะครับแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไปนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องแมลงศัตรูพืชนะครับรวมถึงเชื้อราที่เกิดขึ้นตามใบหรือตามโคนต้นนะครับหลายๆท่านก็กำลังหาวิธีการว่าจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับครั้นจะไปหายาสารเคมีเพื่อมาฉีดพ่นแน่นอนว่านั่นไม่ส่งผลดีต่อตัวท่านเองรวมถึงไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เราจึงมีคำแนะนำจากกูรูท่านหนึ่งครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับในการทำแปลงผักบริเวณรอบๆบ้านจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงผักของตนเองนะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายอาศัยสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาได้รอบๆบ้านด้วยนะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นเตรียมกระดาษกับปากกามาจดสูตรเพื่อไปทดลองทำได้เลยนะครับติดตามได้ในช่วงของเกษตรพึ่งตนครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือเป็นเกษตรกรนะครับทุกท่านอาจจะพบปัญหามากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมนะครับแปลงไม่สวยงามผักไม่เจริญเติบโตแต่ปัญหาสำคัญเลยที่คนต้องพบนี่ก็คือเรื่องหลงโรคแมลงเรามีขั้นตอนเล็กๆเป็นเคล็ดลับที่ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของเรานั่นเองนะครับสามารถเอามาใช้ทำสมุนไพรสกัดไล่แมลงได้ส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นให้ตามผมมาเลยนะครับหลักการป้องกันแมลงง่ายๆของเราอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปล่งกลิ่นนะครับก็คือเราเอากลิ่นต่างๆของพืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยใช้ในการไล่แมลงได้และกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยจะมาพร้อมกันกับฤทธิ์เป็ดร้อนที่จะทำให้แมลงเนี่ยแสบระคายผิวหนังนะครับทำให้ไล่เข้าไปได้นะครับอย่างง่ายๆเลยที่เราหาได้ในครัวเรือนเนี่ยครับก็คือกะเพราโหระพานะครับหรือยี่หร่าวิธีเก็บก็เก็บเอาส่วนที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับแล้วก็เป็นการดูแลกะเพราโหระพาเราไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกนี้ออกดอกนะครับแต่ว่าการที่เราเด็ดเอายอดหรือว่าส่วนของใบที่มีดอกของต้นเหล่านี้ออกไปแล้วนะครับก็คือจะทำให้ต้นของมันเนี่ยมีความเปล่งปลั่งสดชื่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอก็ทำให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาในสูตรแรกเนี้ยก็คือเราจะทำสมุนไพรมาจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับฤทธิ์เผ็ดร้อนก็คืออย่างที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะเสริมไปด้วยพริกนิดหน่อยนะครับจะเป็นพริกอะไรก็ได้ขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องประณีตเหมือนกับการทำกับข้าวก็ได้แค่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะฮะชิ้นเล็กเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตำแล้วก็การสกัดสารนะครับที่เหลือเราก็เอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตำทีละน้อยตำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารสำคัญหรือว่ากลิ่นรสอะไรต่างๆของสมุนไพรนี่ออกมาตำเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นกับว่าให้มันเป็นน้ำพริกให้มันแหลกไปเลยนะครับเราก็ตำให้แบบพอช้ำๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เราก็จะเอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่จับยังแสบเลยนะฮะแล้วมันแรงจะไม่แสบได้ยังไงนะครับนั้นแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอามาผสมน้ำนะครับไม่ต้องเติมจนล้นสมุนไพรนะครับให้พอท่วมพอดีนะฮะแล้วก็ปิดด้วยฝาขวดของเราเนี่ยแหละครับนะครับที่เราตัดครึ่งมาแล้วแค่นี้ครับถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนในสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรป้องกันกำจัดโรคพืชวิธีการทำนะครับสมุนไพรที่กำจัดพวกพืชเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกระเทียมเราจะเลือกเอากระเทียมมาใช้นะครับแล้วก็ต้นกระเทียมเถานะครับซึ่งจะมีกลิ่นแบบเดียวกันกับกระเทียมเลยนะครับเราจะเอา2อย่างนี้ครับมาสับตำเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีทำนะครับครับที่ไม่ใช่กระเทียมเนี่ยยังมีอีกไหมนะครับก็เปลือกมังคุดก็ได้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผลไม้ใช่ไหมครับมีมังคุดมีเงาะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกลองกองนะครับเปลือกลังสาดเนี่ยมีรสฝาดโอเคนะครับเราหั่นได้จำนวนนึงแล้วนะครับเราก็จะเอามาตำแบบเดิมกับที่เราตำสมุนไพรไล่แมลงเมื่อกี้เลยนะครับไปก็ตำครับต้องตำให้ช้ำนะครับน้ำมันมันจะได้ออกมานะครับถามว่ามีบางคนถามว่าเอาไปปั่นได้ไหม นะครับเอาไปปั่นเนี่ยก็พอได้นะครับแต่กลิ่นจะแรงสู้ตำไม่ได้พอแหลกแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนที่เหลือเราก็เติมน้ำให้พอท่วมสมุนไพรนะครับแล้วก็ปิดฝาภาชนะของเราเหมือนเดิมนะครับปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีแมลงลงไปตอมนะครับแล้วก็สารของเราก็จะไม่บูดแล้วก็เราก็จะได้สารสกัดออกมาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นน้ำเน่านะครับที่เหลือเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับการสกัดสมุนไพรที่ดีเนี่ยควรจะไม่โดนแสงแดดขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาสารสกัดสมุนไพรของเราเนี่ยที่แช่ไว้แล้ว1คืนนะครับก็จะเอามากรองออกจากน้ำแล้วก็จะผสมน้ำลงไปอีก3เท่านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเจือจางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกากสมุนไพรที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพต่อหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักต่อก็ได้วิธีการฉีดพ่นนะครับก็คือเราจะฉีดพ่นในตอนช่วงที่มีแสงแดดรำไรนะครับแล้วก็จะฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับเหมือนกับเราอาบน้ำให้เขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรสมุนไพรไล่แมลงและกำจัดโรคพืชของเรานี้นะครับง่ายไหมฮะเราสามารถทำเองได้หมดเลยนะครับที่บ้านนี่คือการพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งวิธีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็ง่ายนะครับและสูตรนี้ก็ยังปลอดภัยด้วยนะครับเราใช้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็เหมือนกับทำกับข้าวเลยนะครับก็คือทำด้วยมือเปล่าเอาไปใช้ด้วยมือเปล่านะครับแถมก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังลดต้นทุนได้ด้วยนะครับก็คือแทบไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เอาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่หาได้จากรอบตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได
0: ้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานอยู่เป็นประจำแน่นอนนะครับย่อมส่งผลต่อการเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้งานเลยก็จะเกิดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับหลายๆท่านหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการหวังพึ่งคุณหมอแผนโบราณนั้นให้มาคอยบีบนวดนะครับบางท่านก็เสียเงินเข้าสปาราคาแพงๆซึ่งก็แน่นอนว่าอาการเมื่อยอาจจะหายแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของกระเป๋าสตางค์ของท่านเองนั้นก็ไม่ส่งผลดีนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของสุขภาพพึ่งตนเราจึงมีการนำเสนอท่านวดแก้ไขปัญหาความเมื่อยล้าตามร่างกายของเรานะครับรวมถึงการเป็นการนวดคลายเครียดด้วยนะครับวิธีการนั้นก็ทำง่ายๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาบำบัดรักษาตัวเองได้นะครับทำอย่างไรบ้างมีท่านวดกี่ท่ากันเตรียมกระดาษปากกาไว้จดแล้วก็มาทดลองทำดูได้เลยนะครับ
2: วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตนเองหรือว่าการดูแลตนเองด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยนะคะที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะเพราะว่าหมอที่ตนเองที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะวิธีการนวดก็แสนที่จะง่ายดายนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะเนื่องจากการทำงานหรือว่าการท่าทางที่ผิดปกติไปนั่นเองนะคะทำไมเราต้องนวดบ่านะคะการนวดบ่าเนี่ยจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะไปสู่ศีรษะดังนั้นก็สามารถที่จะลดอาการปวดศีรษะมึนศีรษะแล้วก็วิงเวียนได้ค่ะที่การทำเนี่ยก็พนมมือนะคะวางไว้บริเวณตรงกลางหน้าอกเนาะหลังตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆชูแขน

ดก่อนนะยืดให้ตึงเลยนะคะถ้าแขนชิดไปหูยิ่งดีนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆนับ1 ถึง 5ช้าๆเนาะ1 2

สูงขึ้นนอกจากทำให้เราหายใจได้เต็มอิ่มเนี่ยถ้าทำท่านี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยผู้ที่เป็นความดันนะคะก็สามารถทำท่านี้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางมือนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะผ่อนคลายนะคะท่าต่อไปนะคะเราก็จะประสานมือนะคะเอาไว้กึ่งกลางหน้าอกเหมือนกันนะคะจากนั้นยืดมือออกนะคะไปด้านหน้าชูแขนขึ้นนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเหมือนกันสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นเรียกว่าหัวไหล่ติดเนาะก็คือยกแขนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปวดบริเวณหัวไหล่ติดก็ช่วยได้นะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักจากนั้นก็ค่อยผายมือออกแล้วก็มากดบริเวณที่กระดูกสันหลังตรงนี้นะบริเวณกล้ามเนื้อนะคะบริเวณสะโพกนะคะไล่จนมาถึงเอวเลยเนาะแต่ละจุดนับ1ถึง5เหมือนกันนะคะอย่าลืมนับนะคะโอเคคลายมือออกหายใจเข้าออกลึก

ะเราก็จะมาหกขาก่อนเนาะแล้วเราเหมือนนั่งขัดสมาธิปกติเสร็จแล้วมือนะคะเอามือนะคะสอดไปที่ใต้ขาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจับมือข้างนึงเนี่ยเราจะจับบริเวณข้อเท้านะคะอีกข้างนึงจับบริเวณกึ่งกลางน่องค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกค่อยๆยกนะยกขาขึ้นนะคะแล้วนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ยกขึ้นอีกค่ะชิดลำตัวนะคะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยยกอีก1 2 3 4 5ยกเท่าที่เราจะรู้สึกว่ามันปวดนะคะถ้าปวดมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนกับการยกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะจากนั้นเราค่อยๆยกลงนะเหมือนจังหวะเดิมเลย1 2 3 4 5แล้วก็วางปกติหายใจเข้าออกลึกๆค่ะสลับการสองข้างซ้ายขวานะคะเริ่มเล

เรามาเรียนรู้ท่าต่อไปเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยก็ยังบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเหมือนเดิมนะคะก็คือวิธีการทำเนี่ยนี่นะคะใช้เท้าฝ่าเท้านะคะมาประสานกันค่ะมือมาประสานนะคะสอดไปด้านล่างใต้เท้านะคะขยับค่อยๆขยับเท้าขยับจนเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงนะคะหายใจเข้าออกกรึกเริ่มหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆก้มตัวลงหายใจเข้านะคะแล้วก็ขึ้นยืดตัวลงนอกจากที่จะบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแล้วยังได้กล้ามเนื้อด้านขาต้นขาด้านในด้วยนะคะที่ช่วยในการยืดแล้วก็หุบขาของเรานั่นเองนะคะ

ดเด้อ1 2 3 4 5รู้ได้ไงว่าเรากดถูกนะคะกดไปแล้วจะต้องรู้สึกตึงบริเวณนิ้วเท้าหรือว่าเวลาฝ่าเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกตึงๆอันนี้คือกดถูกนะถ้าไม่ถูกให้ขยับนิ้วนะคะลงมานี่เล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดที่3ก็กดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้าด้านหน้านะคะตรงนี้แล้วก็จะกดเป็นจุดที่3เมื่อเรากดแล้วเราก็ให้ผ่อนคลายคึงทั่วฝ่าเท้าเลยนะคะตรงนี้จะช่วยในการผ่อนคลายบางครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะยกขาได้ขึ้นเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นนั่นเองนะคะบางทีมีอาการชาเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานถ้าเนี่ยนวดได้นะคะก็ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้เพิ่มมากขึ้นก็กดแล้วก็คึง

สำหรับอาการปวดเข่านะคะก็นำมือเนี่ยไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วกดบริเวณกึ่งกลางส้นเท้านะคะแล้วก็กดลงไป1 2 3 4 5จุดต่อไปจะจุดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้านะคะจุดนี้กึ่งกลางฝ่าเท้าวัดนะกึ่งกลางอยู่ตรงนี้

ำหรับผู้สูงอายุนะคะบางท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่ยากเกินไปหรือว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ให้ทำเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงเท่านั้นพอนะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนไปเนี่ยอาจจะเกิดทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะคะก็ทำให้ลดอาการปวดเมื่อยด้วยตัวคุณเองค่ะนะคะแล้วก็นอกจากพฤติกรรมพวกนี้แล้วเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองง่ายๆด้วยวิธีการนวดตัวเองที่เราสอนไปนี้อย่าลืมทำนะคะทำ

0: แมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับยุงนั้นถือว่าเป็นพาหะนำโรคมากมายนะครับทั้งโรคมาเรียโรคชิคุกุนย่าโรคเท้าช้างแล้วก็อีกมากมายสารพัดโรคทีเดียวนะครับบางครั้งวิธีการป้องกันยุงของเราก็มักจะเลือกวิธีการใช้สารเคมีไปฉีดพ่นซึ่งแน่นอนว่ายุงอาจจะตายได้แต่ว่าก็ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในการดมกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวเราจึงจะมาเสนอแนะวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรสามารถทำได้เองทดลองทำได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปที่ภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่นั่นผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสาธิตวิธีการให้เราได้รู้ได้เข้าใจกันครับ
1: ยุงแม้ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นพาหะสำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไข้เลือดออกหรือแม้แต่อาการคันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาการผิวหนังอักเสบหรืออาการผดผื่นคันสำหรับคุณผู้ชมหรือครอบครัวถ้าอยากจะปราศจากโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ประหยัดสะดวกและปลอดภัยทางภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ขอนำเสนอวิธีการทำครีมสมุนไพรกันยุงสำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ
2: แล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาทำครีมสมุนไพรกันยุงส่วนผสมและอุปกรณ์อาจดูเยอะแต่ก็ไม่ยากค่ะเริ่มจากไขลาเนตมีคุณสมบัติเป็นครีมเป็นตัวสร้างความชุ่มชื่นค่ะต่อมาก็น้ำมัน IPM มีคุณสมบัติบำรุงผิวทำให้เนื้อครีมเป็นเงาดูสวยงามตามด้วยผง PPB ซึ่งเป็นสารกันบูดตัวที่1และผง MPB เป็นสารกันบูดตัวที่2น้ำมัน PPG มีคุณสมบัติทำให้ผิวชุ่มชื่นเช่นกันผงวานิลีนมีคุณสมบัติจับกลิ่นให้อยู่ในเนื้อครีมได้นานตามด้วยกลีซอรีนที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นอีกเหมือนกันแล้วก็น้ำสะอาดควรเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการกลั่นหรือกรองค่ะส่วนตัวนี้น้ำมันหอมระเหยทำมังมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสช่วยให้หายใจโล่งปลอดโปร่งผ่อนคลายและสุดท้ายพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงและฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ค่ะเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะ

0: เตาทำความร้อนหม้อสแตนเลสสำหรับครัวคลีนบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรแท่งแก้วหรือไม้พายสำหรับครัวและคนเครื่องตีครีมใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ใช้มือตีก็ได้นะคะเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิช้อนสำหรับตักครีมถุงพลาสติกขนาด4คูณ6สำหรับบรรจุครีมและหลอดบรรจุครีมค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำผง PPB ผง MPB ซึ่งเป็นสารกันบูดมาละลายในน้ำมัน PPG ในบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรใช้แท่งแก้วคนไปเรื่อยๆให้ละลายจนใสค่ะเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะตั้งพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่2ระหว่างนี้เราก็หันมาละลายไขลาเนตกับน้ำมัน IPM เข้าด้วยกันในหม้อสแตนเลสตั้งบนเตาโดยใช้ไฟอ่อนๆปรับความร้อนไปที่เลข3แล้วใช้แท่งแก้วหรือไม้พายคนจนละลายขั้นตอนที่3เติมส่วนผสมที่เราตั้งพักไว้ตอนแรกลงไปแล้วตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่4ขณะที่อีกทางนะคะเราก็เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียสปริมาณ300มิลลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรเอาน้ำอุ่นนี่ละค่ะมาเป็นตัวทำละลายกลีเซอรีนหลังจากนั้นเทส่วนนี้ลงไปในไขลาเนตค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ำอุ่นที่เหลือให้หมดตีให้เข้ากันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิวัดไปด้วยนะคะต้องไม่เกิน50องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนที่5ใส่น้ำมันหอมระเหยทำมังตะไคร้หอมและน้ำมันจับกลิ่นลงในเนื้อครีมทีละน้อยทีละน้อยค่ะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามลำดับย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องใส่ตามลำดับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เนื้อครีมแยกตัวไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทันไหมคะจากนั้นใส่ผงวานิลลินลงในเนื้อครีมตีอย่างต่อเนื่องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนวลสวยงามตามแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนการทำครีมสมุนไพรกันยุงแต่ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีส่วนผสมก็ต้องมีปริมาณที่กำหนดไว้ตรงตามสูตรเป๊ะและอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครีมสมุนไพรป้องกันยุงจะสามารถป้องกันยุงกัดได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงสามารถทาซ้ำได้ตามต้องการแต่ไม่แนะนำสำหรับทาบริเวณใบหน้าและบริเวณที่ผิวหนังบอบบางเช่นติ่งหูและก็ลำคอหากคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายให้ทำการทดสอบครีมโดยทาที่บริเวณท้องแขนแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงหากมีอาการแสบร้อนหรือเกิดปวดผื่นคันต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะรับมือกับแมลงที่ได้ชื่อว่าร้ายกว่าเสือไปแล้วนะครับขั้นตอนอาจจะสลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบต่างๆมากมายหลากหลายชนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้ยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับเรายินดีที่จะส่งสูตรต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำกลับไปทดลองทำได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการหรือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนมาที่บ้านหม้อนะครับมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ไอทีต้องบ้านหม้อคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากได้อะไรล่ะครับเครื่องเสียงลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่ต่างๆก็มีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือช่างเช่นพวกสกรูไลไขควงแต่สงสัยไหมครับว่าที่นี่มีหม้อขายไหมถ้าไม่มีหม้อขายทำไมถึงเรียกว่าบ้านหม้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ

0: กวันนี้นะครับน้อยคนจะรู้ว่าย่านบ้านหม้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตย่านนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนหลายชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมอญคนลาวคนยวนคนจีนซึ่งเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะครับ
1: ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินหลังจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มคนดั้งเดิมซึ่งก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนาดใหญ่ก็ขยายออกมาเดินทางมาเพื่อที่จะตั้งหลักแหล่งใหม่กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะมีสองฝั่งแม่น้ำท่านก็พระราชทานที่อยู่นอกเขตของตัวเมืองนะครับทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยตรงนี้เป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนอกคลองคูเมืองเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวมอญตั้งแต่อยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอพยพเข้ามาพร้อมกันนะฮะเขตนี้เรียกว่าบ้านหม้อเพราะว่ามีอาชีพที่โดดเด่นของแถบนี้ก็คือตีหม้อ
0: นะครับก็คือสะพานมอญครับเป็นสะพานที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมและสะพานนี้เองต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้นำชาวมอญพระยาศรีสหเทพแต่ก็ยังเป็นไม้นะครับไม่ใช่ปูนแบบนี้ดังนั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจากแยกตรงนี้ไปนะครับบ้านหม้อก็ถือว่าเป็นนอกเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาก็เป็นในเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นตึกแถวอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เป็นชุมชนของชาวมอญกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผู้นำก็คือพระยาศรีสหเทพอย่างที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับตามข้อมูลนี่บอกว่าบ้านของพระยาศรีสหเทพเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาบริเวณข้างหน้านี้เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็ตัดถนนบ้านหม้อแล้วก็เฟื่องนครกลายเป็นสี่แยก

0: แรกก็ตั้งชื่อสี่แยกนี้ว่าสี่กั๊กพญาสีสี่กั๊กก็แปลว่าสี่แยกสี่กั๊กพญาสีสี่แยกพญาสีตั้งชื่อตามนามของผู้นำชุมชนมอญเลยครับ
1: ย่านตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะก็ไปศึกสงครามที่ลาวด้วยไปตีลาวเวียงแล้วก็ได้พระธิดาของเจ้ามหาชีวิตของลาวนะพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชนะก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่สามเรื่องของเจ้าอนุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเติบโตที่นี่สืบมาก็มีกลุ่มคนพวนส่วนหนึ่งนะติดตามมาอยู่ด้วยก็คนนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านของกลุ่มลาวเวียงเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคนพวนดูบ้างนะคะ
2: บริเวณบ้านหม้อนั้นต่อเนื่องกับบ้านยวนซึ่งเป็นชุมชนเดิมมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเช่นเดียวกับชุมชนมอญและชุมชนลาวด้วยครับ
0: จากถนนบ้านหม้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปในซอยทิพวารีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทิพวารีวิหารนะครับหรือว่ามีชื่อว่าวัดกำโลตื่ออย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนยวนวัดกำโลตื่อเองเนี่ยก็เป็นวัดยวนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
2: ในสมัยกรุงธนบุรีเกิดกบฏที่เมืองเวอันเป็นราชธานีของยวนทำให้องค์เชียงซุนพระราชบุตรองค์ที่4ของพระเจ้าเมืองเวอพยพครอบครัวและพลเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถือเป็นยวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาในสยามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และพระราชทานที่ดินบริเวณนี้เพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนยวน
3: เดิมเนี่ยบริเวณบ้านหม้อก็เป็นที่อยู่ของคนยวนซึ่งก็จะมีผู้นำก็คือทยาราชาเศรษฐียวนเป็นเจ้าเมืองหาเตียนเป็นคนจีนชื่อว่าหม้อเทียนซื่อก็คือพื้นเพเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเวียดนามแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากทางอยุธยานะฮะแล้วก็ทางเวียดนามด้วยกลุ่มหม้อเทียนซื่อที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนยวนคนจีนแล้วก็มีทั้งประชาชนแล้วก็พระสงฆ์จำนวนก็พอสมควรถึงตั้งชุมชนได้จึงมีการสร้างวัดเราเรียกว่าวัดยวนบริเวณนี้บริเวณบ้านยวนวัดทิวารีเนี่ยเล่ากันเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพระยวนเนี่ยมาอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งล้างไปจนถึงยุคประมาณต้นรัชกาลที่5ก็มีพระจีนมาบูรณะใหม่ชื่อทิพวารีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5นะในสมัย2452วัดทิพวารีปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายนะฮะหรือว่าวัดจีน
0: บริเวณนี้คือถนนพาหุรัตน์นะครับในอดีตเนี่ยนอกจากวัดทิพวารีแล้วก็ยังมีวัดยวนอีกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดผวยขั้นตือหรือวัดมงคลสมาคมที่ตามคำบอกเล่าแล้วบอกว่าตั้งอยู่บริเวณหลังวังบูรพาก็น่าจะแถวๆนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าชุมชนยวนวัดยวนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งในปี2441เกิดไฟไหม้ใหญ่จนเกิดที่ว่างในหลวงรัชกาลที่5ก็จึงตัดถนนเส้นนี้ครับถนนพาหุรัตน์ตั้งแต่บ้านลาวนะฮะผ่านบ้านยวนไปจนถึงสะพานหันจึงต้องแลกที่ดินแล้วก็ผาติกรรมวัดมงคลสมาคมไปอยู่แถบถนนแปลงนามครับ

0: วัดมงคลสมาคมเนี่ยเดิมมีชื่ออักษรจีนอยู่สามคำซึ่งคนเวียดนามออกเสียงว่าโหยคั้นตื่อโหยคั้นตื่อเนี่ยเป็นภาษาจีนอักษรจีนแต่คนเวียดนามเขาจะเรียกวัดว่าจั่วงั้นโหยคั้นตื่อเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเป็นทางการซึ่งเขียนตามแบบอักษรจีนส่วนจั่วโหยคั้นน่ะเป็นการออกเสียงแบบคนเวียดนามแท้ๆว่าวัดโหยคั้นน่าจะหมายถึงสถานที่เมื่อมารวมกันแล้วเกิดเป็นบุญกุศลโหยคั้นสองคำเนี่ยรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ได้ผูกได้พระราชทานเป็นคำที่เพราะว่ามงคลสมาคม
1: พระสงฆ์มหายานในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองกลุ่มที่ทางราชการเนี่ยรับรองก็คืออันนำนิกายนะอันนำเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อประเทศเวียดนามในสมัยโบราณนะซึ่งจีนเนี่ยตั้งให้นะก็คือภาษาจีนว่าอันหนันอันหนันแปลว่าดินแดนที่สงบสุขตอนทิศใต้อันนำเนี่ยเอามาเป็นชื่อนิกายพระที่อพยพมาจากเวียดนามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยรัชกาลที่1
2: ต้องพูดให้ชัดไปอีกว่าวัดจั่วนิกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจีนนิกายนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4
0: อันนำนิกายเนี่ยมีที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นจะใช้ที่ประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนเชื้อสายเวียดนามแล้วเป็นคนไทยคนไทยเชื้อสายจีนและส่วนมากมาสืบความเป็นอนามิกายไว้ด้วยการเรียนรู้ภาษาที่ใช้สวดหลักธรรมคัมภีร์ภาษาเวียดนามผ่านอักษรจีนแล้วก็ประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยเหตุผลเพราะเราได้ตัดขาดจากประเทศแม่มานานแล้วสิ่งที่พอจะเชื่อมกันได้ก็คือภาษาที่ใช้สวดและพิธีกรรมเท่านั้น
2: หลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วกลุ่มคนยวนเนี่ยก็เข้ามาในสมัยองค์เชียงสือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในแถบใกล้ๆตลาดน้อยในย่านของทางสำเพ็งอยู่นะฮะก็จะมีวัดยวนอีกหลายแห่งเลยล่ะที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่วัดยวนที่บางโพด้วยนะคะแล้วต่อมาสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เข้ามาอีกหลายๆระลอกด้วยก็กลายเป็นการสร้างวัดให้กับยวนนิกายวัดใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มวัดยวนซึ่งเห็นชัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนสะพานขาวนะหรือวัดที่เมืองกาญหรือวัดที่จันทบุรีก็มีความสืบเนื่องกับกลุ่มเหตุการณ์ในช่วงวุ่นวายปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์
3: อย่างไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะครับมอเตอร
4: ์30ปีแล้วคร
3: ับอ๋อรับซ่อมมอเตอร์มา30ปีแล้วอันนี้พี่เป็นคนขายหรือเป็นนักร้องครับ
5: เป็นคนขาย
3: ช่วยแนะนำหน่อยครับที่ร้านเน
5: ี่
3: ยเครื่องเสียงอะไรยังไงดี
5: ดูตู้พวกไงนี่น่ะลองฟังได้ไหม
3: ครับได้ย่านบ้านหม้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับคนในพื้นที่นะฮะเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยก่อนนะครับริมถนนเนี่ยจะเรียงรายไปด้วยร้านขายเพชรขายทองขายเครื่องประดับต่างๆมากมายนะฮะส่วนตามตรอกซอกซอยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านของช่างทองครับเรียกได้ว่าที่บ้านหม้อในสมัยก่อนนะฮะมีช่างทำทองเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งช่างพวกนี้ก็มีทั้งช่างชาวไทยแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนมาอยู่รวมกันที่บ้านหม้อครับบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างพี
6: ่ก็ร้านเพชรหมดเลยฮะนี่ก็เพชร
3: อ๋อยังร้าน
6: เพชรหมดเลยฮะร้านเพชรหมดเลย
3: สี่แยกนี้ก็คือเต็มไปด้วยร้านเพชรร้านทอง
6: ตรงนี้ไม่ค่อยมีซีกนี้ไปทางนี้ ไปทางนี้ทางนี้ไม่ค่อยมีละสมัยก่อนนี่ทุกร้านเลยทุกบ้านเลยเป็นร้านทองหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเพชรร้านเพชรแล้วก็มีร้านทองเยอะเยอะมากเลย
3: ร้านเพชรร้านทองเต็มไปหมดเลยช่วงปีไหน
6: ที่จำได้นะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ 5-60 ปีมาแล้วเนี่ยร้านเพชรทั้งนั้นเลยตอนที่ยังมีเหลืออยู่นี่ร้านเพชรสุไทยก็ใช่
3: เพชรสุไทย
6: ร้านสมศักดิ์ก็ยังอยู
3: ่ไอไดมอนด
6: ์นี่ในร้านเพชรสุไทย
3: เพชรสุไทยไอไดมอนด
6: ์ตอนนี้ก็พอห้างดีโอมาเปิดปั๊บนี่บางร้านก็ย้ายขึ้นไปบนดีโอหมดเพราะว่าไอข้างล่างนี่เขาพื้นที่หมดแล้วไปอยู่บนนั้นเลย
2: ตัดถนนพาหุรัตน์เนี่ยมันก็

0: ทำให้เกิดชุมชนค้าขายเกิดขึ้นใหม่กลุ่มต่างๆเลยนะคะก็ขยายตัวนะทางแถบสะพานหันนะเข้ามาสู่ในเขตนี้นะคะแล้วก็กลายทำให้เกิดร้านค้าเพชรพลอยที่ตลาดบ้านมอจากหมู่บ้านมอนหมู่บ้านมอนที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพื้นที่จัดสรรขึ้นมาพื้นที่ค้าขายพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาในเขตนั้นเนี่ยต่อมามันก็กลายเป็นตลาดสดด้วยบ้านมอนะคะแล้วก็เป็นย่านซึ่งพอมันต่อกับถนนเจริญกรุงในตรงนั้นน่ะนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเครื่องทองอยู่แล้ว
1: ในนี้จะมีช่างทองอยู่เนี่ยจะมีช่างทองเยอะเลย
2: เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนี้มีช่างทำทองเหลืออยู่ไม่มากนักและพี่เปี๊ยกก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างผมจึงขอให้พี่เปี๊ยกพาไปดูอาชีพช่างทำทองเราตามพี่เปี๊ยกกันไปเลยครับ
3: พี่เปี๊ยกรู้จักไหมครับ
4: รู
3: ้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ยังมีบ้านช่างทอง
1: ที่เป็นศิษย์รุ่นน้องก็ยังมี
3: โอ้มีศิษย์รุ่นน้องอยู่ข้างในสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำสร้อย
3: พี่อยู่ตรงนี้มานานยังครับ
4: 20 กว่าปี
2: ที่เห็นอยู่นี้งานของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามสั่งเป็นชิ้นๆไปไม่ใช่งานที่สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน
1: ที่ทำน้อยลงตอนนี้เข้าบริษัทเพราะบริษัทนี้จะเรียกพวกช่างที่มีฝีมือเข้าไปอยู่ในเครือเขาไปขึ้นตัวอย่างให้เขาไปทำให้เขาแล้วพอทำตัวเดี๋ยวนี้ช่างแทบจะแย่แล้วอ่ะในบริษัทนี้เขาขึ้นคนเดียวพอขึ้นเป็นตัวอย่างไหมเขาจะไปทำเป็นพิมพ์ขึ้นมามันก็จะไม่ต้องเสียค่าแรงช่างมากมายแล้วสมัยก่อนนี่ต้องมีช่างอยู่ในบ้านนี้เป็น10 คนถ้าเป็นโรงงานใหญ่หน่อยมีทุนเยอะหน่อยก็10 กว่า 20 คนตอนหลังนี้ก็เลิกกันหมดเขาไม่ต้องการแล้วอะ
0: พอมาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองก็จะมีกลุ่มจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มจีนกลุ่มนี้ทำเครื่องทองเป็นกิจการใหญ่เลยเป็นเครื่องทองรูปพรรณนะที่เอาไปค้าขายในย่านเยาวราชด้วยแล้วก็ค้าขายในแถบเหล่านี้ด้วย
5: ในเมืองไทยเนี่ยคนจีนพ้นทะเลสามารถตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงก็เลยมีโอกาสว่ามาบุกเบิกเพราะว่าล่องลอยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างในปีนังเนี่ยจะมีศาลเจ้าช่างทองศาลเจ้าเป็นครูของช่างทองซึ่งช่างทองทั่วไปในจีนตอนใต้จะไหว้เทพเจ้าองค์นี้แล้วก็เป็นองค์เดียวกับที่เวลามีกิจกรรมของประจำปีนะฮะมีการไหว้ขอบคุณครูอาจารย์ช่างทองเนี่ยที่ตลาดบ้านหม้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมา 6-70 ปีละปัจจุบันเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านหม
6: ้อแต่สมัยก่อนนี่ศาลเจ้าตรงนี้มันเป็นที่กว้างๆอ่ะถึงเวลานี้205 ปีแล้วนะช่างตรงนี้คือว่าสมัยก่อนพวกช่างทองอ่ะทำทองเขาต้องคารวะอาจารย์ช่างทองอาจารย์ช่างทององค์นี้คือชื่อโอ๋เจ๋งแต่เป็นอาจารย์ช่างทองออกแบบอะไรทุกอย่างสวยงามพวกช่างทองอ่ะเขาก็ต้องคล้ายๆต้องไหว้องค์นี้อ่ะรบอาจารย์นะเขาต้องเคารพอาจารย์องค์นี้ไหว้องค์นี้บุญคุณของอาจารย์ช่างทองอ่ะมันสอนให้ที่ช่างทองทุกคนทําออกมาสวยงามไงทุกคนก็เหมือนกับเคารพอาจารย์โอ๋เจ๋งมันเป็นแบบนี้ใครก็ว่างานนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คุณเขาก็จะมาไหว้นะก็ทุกปีมีงานก็จัดอยู่นับจินเดือน12 วันที่ 4ทุกปี
7: เทพเจ้าที่ไหว้กันอยู่นี้นะครับตามคำบอกเล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงและโดยที่จีนเองก็มีนะครับโดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ประกอบอาชีพทำทอง

0: วันนี้ที่เราได้มาเดินที่บ้านหม้อกันนะครับทุกคนคงจะเห็นว่าบริเวณนี้เองในสมัยธนบุรีเนี่ยถือว่าอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่กันอย่างผสมกลมกลืนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นไม่อยู่ในเมืองนะพอหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีไฟไหม้มีการตัดถนนผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ก็กระจัดกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพกลายเป็นคนสยามกลายเป็นคนกรุงเทพไปนะครับทีนี้มาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่บ้านหม้อเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปแต่แน่นอนครับยังมีชุมชนเดิมเนี่ยอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่คนที่เคยมาที่บ้านหม้อหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่บ้านหม้อเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตัวอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าจะมีการพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านหม้อเนี่ยการพัฒนาควรจะเป็นในทิศทางใด
1: อนาคตเนี่ยคงต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณเข้าใจว่าที่ร้านค้าต่างๆในบริเวณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจุดนี้ทำให้เราเนี่ยก็คาดเดาได้ยากผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนอื่นอย่างเช่นเวิ้งนครเกษมเราจะเห็นว่าเวิ้งเนี่ยนะเดิมเนี่ยมีทุกชนิดมีสิ่งของทุกชนิดซึ่งเราจะหาได้อย่างเช่นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆนะแม้กระทั่งสมมติว่าเราจะบอกว่าเราจะหาเครื่องทำเส้นบะหมี่ก็ไปหาในเวิ้งอุปกรณ์ทำอาหารหาเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งของใหม่ของเก่าก็มีในเวิ้งหาวัตถุโบราณก็มีร้านวัตถุโบราณทุกชนิดในเวิ้งและที่สำคัญอย่างประเพณีของคนจีนเนี่ยการไหว้เจ้าประจำปีของเวิ้งเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากจัดหลายวันแล้วก็คึกคักนะโดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าของธุรกิจในเวิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการสืบสานประเพณีด้วยนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีสิ่งพวกนี้หมดไปหมดนะเพราะว่าเปลี่ยนมือจากการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหม้อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกันนะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินในอนาคตว่าจะไปทางไหน
0: ทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านหม้อย่านประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีจะมีหน้าตาอย่างไรในอนาคตเพราะการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองประวัติต้องดูหลายมิติพร้อมกันนะครับการแช่แข็งตัวอาคารบ้านเรือนก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือว่าการทำใหม่ให้ย้อนอดีตย้อนยุคก็อาจจะดูเหมือนฉากหนังฉากลิเกเมืองประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตราบใดที่เมืองไม่มีคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตความเป็นเมืองก็ไม่มีเมืองเก่าไม่ใช่ฉากละครไม่ใช่เป็นเพียงที่ขายของของทุนใหญ่การพัฒนาเมืองต้องมองในมิติของสังคมและของวัฒนธรรมทำอย่างไรให้ชุมชนยังคงอยู่ทำอย่างไรให้อัตลักษณ์ยังคงมีอยู่เมืองนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีประวัติศาสตร์สังคมซึ่งมีผู้คนเป็นหัวใจของเมืองครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้า

0: แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้าสองประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวมิตรปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางสนะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

ประเทศไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมอันยาวนานและทรงคุณค่าปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมให้นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ปัจจุบันกรมศิลปากรได้พัฒนาเมืองโบราณและโบราณสถานสำคัญของชาติให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์รวม10แห่งโดยตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆดังนี้ในพื้นที่ภาคกลางมีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกมีความสำคัญในฐานะเป็นราชธานีในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยทำเลที่ตั้งส่งผลให้สามารถติดต่อกับดินแดนโพ้นทะเลนำความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจสู่อาณาจักรเกิดความรุ่งเรืองในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดพระศรีสรรเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะหรือโบราณสถานสำคัญที่อยู่นอกเกาะเมืองเช่นวัดชัยวัฒนารามในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกคือกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเมืองประวัติศาสตร์ทั้ง3แห่งนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกันภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุโขทัยเมืองโบราณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองระหว่างพุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่20โบราณสถานและโบราณวัตถุแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนความชาญฉลาดของบรรพบุรุษในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในสมัยโบราณโบราณสถานสำคัญได้แก่วัดมหาธาตุวัดศรีสวายวัดพระพายหลวง

0: วัดศรีชุมเป็นต้นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองโบราณที่พบหลักฐานการใช้พื้นที่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมืองโบราณแห่งนี้มีความสำคัญคู่เคียงกับเมืองสุโขทัยก่อนที่จะถูกลดฐานะเปรียบเสมือนเมืองลูกหลวงในระยะต่อมาโบราณสถานแสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางด้านศาสนาและศิลปกรรมที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสุโขทัยดังจะเห็นได้จากวัดช้างหลอมวัดเจดีย์เจ็ดแถววัดนางพญาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยมีบทบาทในฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยโบราณสถานแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณแห่งนี้โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบขนาดและวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารดังปรากฏในโบราณสถานสำคัญหลายแห่งเช่นวัดพระแก้ววัดพระธาตุพระศรีอริยบทวัดสิงห์และวัดช้างรอบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ศรีเทพเป็นเมืองโบราณอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีหรือหากจะนับรวมถึงการเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองก็อาจมีอายุเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมีโบราณสถานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามภายใต้ศิลปะทวารวดีและศิลปะลพบุรีหรืออิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยเช่นเขาคลั่งในเขาคลั่งนอกปรางศรีเทพปรางสองพี่น้องปรางฤาษีเป็นต้นสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโบราณสถานที่มีความโดดเด่นและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์หลายแห่งได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานภายใต้อิทธิพลศิลปะเขมรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่16มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งด้วยลวดลายสลักอย่างประณีตงดงามปราสาทพิมายเป็นศูนย์กลางของเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมเขมรโบราณเจริญขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่16ถึง18อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูสร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่15ถึง18มีลักษณะสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะเขมรโบราณนับเป็นปราสาทหินบนภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีแผนผังสมบูรณ์และยังคงสภาพเดิมการวางแผนผังการก่อสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผนส่งผลให้ในแต่ละช่วงปีมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกส่องแสงลอด15ประตูของปราสาทแห่งนี้นอกจากปราสาทพนมรุ้งยังสามารถเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำที่อยู่ไม่ไกลจากอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นกลุ่มโบราณสถานที่อยู่ในภูมิประเทศแบบป่าเขาที่ถูกกระบวนการทางธรรมชาติกัดเซาะมาเป็นเวลาหลายล้านปีส่งผลให้มีภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตามนุษย์ในสมัยโบราณเข้ามาใช้พื้นที่ในการหาของป่าล่าสัตว์และประกอบพิธีกรรมโดยได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมบนเพิงหินเป็นภาพเขียนสีต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเพิงหินเหล่านั้นเป็นพุทธสถานภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีดังเช่น หอนางอุษาถ้ำพระคอกม้าเท้าบารดเป็นต้นจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้อย่างลงตัวในภาคตะวันตกมีอุทยานประวัติศาสตร์หนึ่งแห่งคืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเช่นกันปัจจุบันโบราณสถานลือปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนอายุประมาณพุทธศตวรรษที่18ปราสาทแห่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแผ่อิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่7มายังดินแดนตะวันตกของประเทศไทยปัจจุบันด้วยเช่นกันอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่ได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกคืออุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วสิ่งสำคัญคือองค์ปราสาทก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงอิทธิพลศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทยเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามคติศาสนาฮินดูเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16โบราณสถานแห่งนี้พบจารึกหลักสำคัญที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลำดับกษัตริย์เขมรโบราณและการสถาปนาลัทธิเทวราชาอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง10แห่งที่กล่าวมาล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าหลายแห่งได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญในฐานะมรดกโลกจึงเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดังนั้นเราจึงควรศึกษาและเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ให้ครบทุกแห่งเพื่อที่จะเป็นคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จ้าของปูน้องเจียว
3: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่น
1: ไปสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือ

0: หรอคะ
1: ปลากระตักหรือปลาหัวโขนครับ
0: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
1: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
2: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
4: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ศิลปะถ้ำผาแต้มโขงเจียมตั้งอยู่บนภูผาขามบ้านกลุ่มตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบนภูผาขามแห่งนี้พบศิลปะถ้ำจำนวน4แหล่งได้แก่ผาขามผาแต้มผาหมอนและผาหมอนน้อยเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีชื่อผาแต้มโขงเจียมเป็นชื่อเรียกกันในท้องถิ่นหมายถึงเป็นหน้าผาที่มีสีไประบายขีดเขียนหรือไปแต้มไว้เป็นรูปร่างต่างๆส่วนคำว่าโขงเจียมเป็นสร้อยคำเพื่อให้ทราบว่าผาแต้มนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอโขงเจียมนั่นเองภูผาขามซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มภาพเขียนสีผาแต้มโขงเจียมเป็นภูเขาหินทรายที่ผุกร่อนสูงจากพื้นที่ราบริมแม่น้ำโขงประมาณ160เมตรชาวบ้านแถบภูผาขามรู้จักผาแต้มกันมานานพอๆกับเสาเสลียงหรือที่ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่าเสาเฉลียงแต่เห็นชินตากว่าเพราะอยู่ในเส้นทางสัญจรไปมาและอัศจรรย์กับรูปทรงอันน่าพิศวงกับหินก้อนใหญ่ตั้งวางค้ำกันอยู่คล้ายโต๊ะหรือดอกเห็ดขนาดมหึมาหรือก้อนหินขนาดใหญ่ที่คอดเหมือนเสาหินหรือหินรูปโต๊ะทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาอดคิดไม่ได้ว่าเป็นการกระทำของคนหรือธรรมชาติโดยแท้จริงแล้วปรากฏการณ์ที่เห็นนั้นเป็นการสึกกร่อนโดยธรรมชาติและทางเคมี

0: เสียงคานเหยียบในการทอผ้าร้อยเรียงเส้นได้ทุกเส้นจนเกิดเป็นงานผ้าทอที่งดงามคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือผ้าทอเกาะยอผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยความประณีตและมีสีสันที่สวยงามมีการทอยกดอกลวดลายอ่อนนุ่มเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ในปี2559อีกด้วยผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นลวดลายไม่ซับซ้อนเป็นลวดลายที่เกิดจากการขีดซึ่งมาจากภาษาท้องถิ่นในภาคอีสานที่หมายถึงการงัดช้อนขึ้นการสกิดขึ้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานานด้วยการสืบสานอัตลักษณ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษทำให้ผ้าทอเกาะยอมีจุดเด่นอยู่ที่มีลายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทนเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายลายตารางที่มีขนาดเล็กซ้อนๆกันทอด้วยได้สองสีเช่นสีขาวแดงสีขาวแดงแซมดำและยังมีลวดลายอีกหลากหลายเช่นลายราชวัตรลายพญาครุฑลายหน้านางลายดอกลายโบตั๋นลายตับเต่าลายครุฑล้อมสำหรับขั้นตอนการทอผ้าเกาะยอมีขั้นตอนหลัก5ขั้นตอนได้แก่1การเตรียมเส้นได้ยืนซึ่งก่อนจะทอผ้าช่างจะต้องนำได้ริ้วที่เป็นใจนำไปกรอเข้าหลอดเพื่อสำหรับงานโดยเฉพาะเมื่อสอดได้เข้าพิมพ์เสร็จแล้วก็นำไปขึงบนกี่สำหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป 2. สับตะกอให้ได้แยกออกจากกันใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่อยู่ข้างล่างเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับให้ได้พุ่งผ่านเข้าไปได้3. การเตรียมเส้นพุ่งเริ่มจากการที่ช่างทอกรอได้ที่จะใช้เป็นได้พุ่งเข้ากระสวยแล้วนำกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวยโดยใช้มือพุ่งกระสวยได้พุ่งให้สอดไปตามหว่างได้ที่มีช่องสอดกระสวยซึ่งทำด้วยไม้ 4. การทอในกี่กระตุกสับตะกอให้ได้ยืนแยกออกจากกันโดยมีที่เหยียบอยู่ข้างล่างซึ่งจะใช้เท้าเหยียบเป็นการเปิดช่องว่างสำหรับได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ใช้มือพุ่งกระสวยได้ให้สอดไปตามระหว่างได้โดยมีช่องสอดกระสวยด้วยไม้ปล่อยเท้าที่เหยียบเครื่องบังคับตะกอเพื่อให้ได้พุ่งรวมเป็นหมู่เดียวกันตามเดิมกระทบฟันหวีโดยแรงฟันหวีจะพาได้พุ่งให้เข้ามาชิดกันเป็นเส้นตรงเหยียบที่บังคับตะกออีกครั้งหนึ่ง 5. เหยียบคานเหยียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับขั้นที่2กระทบฟันหวีโดยแรงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงพุ่งได้เส้นที่2จะทำให้ได้ผ้าเนื้อแน่นขึ้นโดยช่างทอผ้าจะต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5สลับกันไปจนกว่าจะได้ผืนผ้าตามความต้องการหรือจนหมดความยาวของได้ยืนช่างทอผ้าบางคนที่กระแทกฟันหวีแรงจะมีอัตราการทอผ้าได้ประมาณ 4-5 หลาต่อวันและเนื้อผ้าจะหนาแน่นในขณะที่ถ้ากระแทกฟันหวีเบาจะทอได้6-7หลาต่อวันและจะได้เนื้อผ้าบางเบาก ระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยใจรักและความชำนาญในการทำแม้ผ้าทอเกาะยอจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือคนรุ่นใหม่จะกลับมาสานต่อหรือไม่เพราะการย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวงทำให้ผู้ที่สามารถทอผ้าได้เริ่มมีจำนวนน้อยลงส่วนคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีอายุมากขึ้นทุกวัน
1: นั่นไงป้าก็เป็นห่วงว่ารุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะทำต่อไหมแต่ก็ยังคิดว่าที่เขาไปทำอาชีพแล้วไม่ประสบความสำเร็จทีนี้แม่เขาก็ทำอยู่พ่อก็ทำอยู่พี่บ้านน้าอาก็ทำอยู่เนี่ยอาจจะมามองเห็นบั้นปลายก็ได้ว่าอ๋อ นี่อาชีพนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วอ่ะอยู่ในครอบครัวตัวเองที่ว่าเห็นอยู่ทุกวันนั้นก็หวังอยู่ลึกๆนะคะด้วยความหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลับมาเหมือนอย่างเขาไปมีครอบครัว

0: ไปมีครอบครัวแล้วไปทำงานนั้นใครเลี้ยงลูกให้อ่ะมันต้องเอามาฝากพ่อฝากแม่เนี่ยรอรุ่นนั้นนะจะกลับมาอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าหน่วยงานภาคเอกชนหรือรัฐบาลช่วยกันใช้ภาคทกย.อย่างตอนนี้ที่ส่วนราชการให้ส่งเสริมผ้าไทยอยู่ขอให้ใช้ผ้าทกย.ที่ทอโดนกย.จริงๆอะค่ะบางคนก็บอกว่าใช้ผ้าไทยแต่ว่าผ้าไทยไม่ใช่ผ้าทกย.อยากให้เป็นใช้ผ้าทกย.แล้วนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่ใช้ทั้งชิ้นแต่เราก็ไปตกแต่งเอาได้เป็นแปรรูปอะค่ะอย่างเช่นกระเป๋าก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นให้เด็กรุ่นหลังได้ใช้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันภาคส่วนวิชาการได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเห็นถึงความสำคัญในงานผ้าทอเกาะยอพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลพัฒนาการเรียนการสอนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการสืบสานอนุรักษ์กันต่อไปจนทำให้ผ้าทอเกาะยอสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนอาจารย์ชิโนรสรุ่งสกุลอาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณระบุถึงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลและต่อยอดจากคนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสปิริตชุมชนจนนำมาสู่นวัตกรรมทางสังคมที่พร้อมพัฒนาตามกระแสโลกยุคดิจิทัล
2: เราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าหนึ่งคุณค่าทางความงามคุณค่าทางความรู้สึกคุณค่าทางสังคมแล้วคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์มันจะต้องรวมกันแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าตระหนักแล้วก็อยากที่จะสืบทอดในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงความงามของคุณค่านั้นมันก็จะเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นอันนี้จากข้างในจากชุมชนเองเพราะนั้นเราพบว่าในระยะ 7-8 ปีหลังเนี่ยชุมชนที่เข้มแข็งเกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนจากชุมชนที่พึ่งพาภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆต่างๆเข้ามาเขาลุกขึ้นมาสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งนั้นมันถูกเผยแพร่ออกไปมันจะใช้คำว่าสปิริตของชุมชนที่จะสร้างให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนไหนมีตำนานนะมีคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าหยิบประเด็นมาสร้างให้ชุมชนหรือว่านวัตกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นเนี่ยได้มีความแข็งแรงและก็พร้อมที่จะพัฒนาในกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
1: นอกจากนี้การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งนางเขมชนิดาภาฤทธิการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากล่าวว่าได้มีโครงการต่างๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทำให้ผ้าทอเกาะยอได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้นและอาจได้รับการต่อยอดไปในรูปแบบของการท่องเที่ยว
0: จากกระแสตอบรับเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยค่ะตอนนี้หันมาซื้อผ้าทอเกาะยอไปพันนะคะเหมือนกระโปรงไม่ต้องตัดเย็บเพราะถ้าตัดเย็บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายแพงมากกว่าค่าผ้าอีกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมว่าเอาไปนุ่งก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อยืดนะคะมันก็จะสวยมันก็จะเป็นระดับถ้าเป็นระดับคนที่มีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีการตัดเย็บนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งใส่ไปในงานต่างๆนะคะแต่ว่ากลุ่มเราเนี่ยค่ะสภาวัฒนธรรมเองก็นำมาสวมใส่ทุกๆงานเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็อย่างข้าราชการเนี่ยค่ะที่เราเห็นทุกแห่งที่เราได้ทำจดหมายไปว่าขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหน่วยงานที่เป็นหัวหน้าส่วนนะคะในจังหวัดสงขลาให้สวมใส่ผ้าเกาะยอถ้ามีโอกาส ค่ะก็คิดว่าตัวนี้จังหวัดเองอะค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้ามีการสวมใส่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เองอะคนที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็อาจจะนำไปใช้หรือว่าไปอะไรมาซื้อหานะคะในเกาะยอในจังหวัดสงขลาได้อะค่ะ
1: ผ้าทอเกาะยอคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสานต่อมานานนับร้อยปีจนสามารถสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แม้คุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเริ่มลดลงตามลำดับแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการสืบสานและเรียนรู้การทอผ้าเกาะยอจากคนรุ่นใหม่เพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่นสืบไปในอนาคต

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: wow. Look so อร่อยมากมากวิ่งคับพี่ของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบ
1: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรามุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
4: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L

0: โล่มซอยแปลว่าดินร่วนเคลซอย C L A Y S O I L เคลซอยแปลว่าดินเหนียวเส้นดีซอย S A N D Y S O I L เส้นดีซอยแปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มันก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้หนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็ พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแค่ปัดชามและไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็เอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนที่สายคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถ

0: ที่นี่ครับ
1: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอยู่ช่วงนึงเอามาทำซุกี้ไงอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยอย่างเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
2: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
3: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
3: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้ามันก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่100นึงก็แล้วกัน

0: ร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี้แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
2: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
3: แฟนนะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้แต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
4: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันก็คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอพาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมือง

0: ที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
2: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
3: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
4: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

เป็นการแสดงอย่างหนึ่งมีความงดงามทั้งกระบวนการแสดงและองค์ประกอบต่างๆการแสดงโขนแต่เดิมเป็นมหรสพในพระราชสำนักเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์การแสดงโขนเป็นมหรสพที่เป็นการแสดงสรรเสริญพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าถ่ายรับความเชื่อนี้มาจากพวกขอมอีกทอดหนึ่งการแสดงโขนมีหลักฐานปรากฏชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏในเอกสารของราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในจดหมายเหตุลาลูแบร์การแสดงโขนมีบทบาทในฐานะมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแต่ที่ระบุไว้ชัดเจนคือเป็นมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์จารีตที่ให้การแสดงโขนเป็นมหรสพสำคัญเช่นนี้ได้สืบทอดต่อมาจากกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดจากพระองค์ได้ให้ความสำคัญมหรสพโขนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โขนเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีกรมโขนขึ้นตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กรมโขนเป็นส่วนหนึ่งของกรมมหรสพต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบกรมมหรสพแต่เนื่องด้วยโขนเป็นมหรสพที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เป็นมหรสพสมโภชในพระราชพิธีจึงได้ตั้งกองมหรสพขึ้นใหม่และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงได้โอนกองมหรสพมาขึ้นตรงกับกรมศิลปากรที่ฟื้นฟูจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการเรายิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learnคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7

0: จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: คำนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกรับห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-16ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-16ปีเลยค่ะ
0: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย

0: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
1: ้
0: น
1: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
0: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวคําว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่มั้ยคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
0: ค่ะแล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
1: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการ ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
0: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์พิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
2: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
2: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองคร
0: ับ
2: ที่ศูนย์เมืองเรานี่
0: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
2: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
0: นะ
2: ครับ60คนก็มี
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
2: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับ
0: อย่
2: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมคร
0: ับ
2: ก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
0: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
2: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสพท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
2: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
0: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
2: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
0: ค่ะ
2: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
0: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
2: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็กหนึ่งคนหนึ่งแผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่น เด็กประเภทออทิสติกอ่ะเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตาม

0: แต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ค่ะ
0: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยนะโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมี

0: โตมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
2: Okay stopping
3: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียด

ประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองนี้ไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็คิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็ก

รวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้ว

0: มอระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสุขครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
3: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่าง

0: ว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้

0: ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: สบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
7: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านของบ้านเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะ

0: ที่แม่เอาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวไชเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีสีสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูก
1: ได้
0: แล้วพี่จุ๊บบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีมีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: สองซ้ำ
0: เหยาให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแรงเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
1: ชิบแปลงเลย
0: เขย่าเขย่ามาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
2: หนึ่ง
0: สองสามนี่จะเป็นมันฉาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือต้นที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่ใช
0: ่โ
3: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่
2: ใหญ่
0: แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะสองกอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
4: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
4: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
4: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ใช่ดีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะมันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง

0: ปูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะตามเพอจาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลย
0: รอ
1: นี่จะใช
0: ่สับ
1: ใช่ใช่
0: สับ
1: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดเป็นทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
1: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถ
0: ึ
1: ง
0: 50
1: นาทีใช่ใช่
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: ใช่คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศ
0: okay.
1: นะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จุ๊บอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิด
1: ๆ
2: แต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ยเพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคู่เนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นสารเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุ๊ขอบคุณแม่ๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุ๊ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ไร้คนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
4: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
3: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เข้าที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้

0: ทอดแต่ทอนเนี่ย
1: ขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
3: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: และประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงเนี้ยครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้เป็นไงครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียน

0: จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือกำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการหารนะครับอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับแล้วก็การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหารเศษส่วนไปนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังเรียนในเรื่องของการหารเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนซึ่งเดี๋ยวนักเรียนนะครับก็จะต้องเรียนรู้ว่าจะมีวิธีการทำยังไงหรือจะสามารถนำความรู้ที่เคยได้เรียนมานำมาใช้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับอย่างที่ครูได้บอกไปครับกับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนครับโดยถามนักเรียนครับจากรูปนี้ครับนักเรียนแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ3ส่วน4
2: เก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยทำไมจึงเป็นเศษ3ส่วน4ครับตอบดังๆหน่อยครับ
1: ระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วน
2: เก่งมากครับระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองครับนี่นะครับนักเรียนครับถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าแล้วส่วนที่ไม่ระบายสีหรือว่าไม่ได้แรงเงาเนี่ยแสดงเศษส่วนไปเท่าไหร่นักเรียนตอบได้มั้ยครับได้มั้ยครับ
1: ได้
2: เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน4
2: เก่งมากๆเลยนะครับก็เป็นเศษ

0: 1ส่วน4นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับนักเรียนจากภาพนะครับส่วนที่แรงเงาแสดงเศษส่วนใดครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ2ส่วน3
0: เศษ2ส่วน3นะครับแล้วนักเรียนครับถ้าส่วนที่ไม่ได้แรงเงาแล้วครับนักเรียนคิดว่าแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน3
0: เป็นเศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับเห็นไหมครับต่อไปครับนี่ถามนักเรียนต่อครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน8ส่วนระบายสีหรือว่าแรงเงาเนี่ยกี่ส่วนครับ
1: 1ส
0: ่วนระบายสีหรือว่าแรงเงา1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน8นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งข้อครับคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรครับสำหรับส่วนที่แรงเงานักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน6นั่นเองเนื่องจากแรงเงาเป็น1ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนะครับคิดเป็นเศษ1ส่วน6ครับทีนี้ถามนักเรียนครับทบทวนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนกันบ้างส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดเพราะเหตุใดตอบก่อนครับว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ8ส่วน1
0: เศษ8ส่วน1หรือ8นั่นเองถูกต้องไหมครับเนื่องจากอะไรครับ
2: เศษ1ส่วน8คูณ8ได้1
0: เก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอบคุณครูมาว่าเนื่องจากเป็นการสลับที่การของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนแล้วก็เมื่อ นำมาคูณกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน8คูณ8นะครับเราก็จะนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมครับ1คูณ8เป็น8ได้เป็นเศษ8ส่วน8มีค่าเท่ากับ1ต่อไปครับอีกสักหนึ่งข้อนะครับทบทวนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนถามนักเรียนว่าส่วนกลับของเศษ5ส่วน9คือจำนวนใดนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ9ส่วน5
0: เศษ9ส่วน5นั่นเองไม่ยากเลยนะครับถามในเรื่องของส่วนกลับก็นักเรียนก็นำตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนมาสลับที่กันนะครับถามเหตุผลนักเรียนก็ลองนำนะครับ2จำนวนนี้มาคูณกันต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ต้องมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะนำเศษ5ส่วน9มาคูณกับเศษ9ส่วน5นำตัวเศษคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกันครับ9คูณ5เป็น45 5คูณ9ก็มีค่าเท่ากับ45ได้เป็นเศษ45ส่วน45มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเศษ9ส่วน5จึงเป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน9นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับทีนี้ที่เราได้ทบทวนกันไปนะครับเราก็จะนำมาใช้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนในวันนี้นั่นเองดังนั้นนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลหารของเศษส่วนหารด้วยเศษส่วนพร้อมกับให้เหตุผลได้ครับในวันนี้ครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันก่อนที่ครูได้ยกมาเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้อ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ
1: น้ำมีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดจะแบ่งให้หลานได้กี่คน
0: ครับน้ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดจะแบ่งให้หลานได้กี่คนนักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดดีครับที่จะมาแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบนี
2: ้นำมาหาร
0: เก่งมากๆเลยนะครับเราจะใช้การหานั่นเองและเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได้
0: ได้เป็นอะไรครับตอบดังๆเลยครับถูกต้องแล้วครับเป็นเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6ก็จะเป็นคำตอบ ของข้อ

0: านี้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงพิจารณาการหาคำตอบจากภาพกันทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าเราจะเขียนรูปที่แสดงเศษ2ส่วน3ได้อย่างไรขอตัวแทน1คนจากนักเรียนต้นทางครับตอบครูหน่อยครับว่าเราจะแสดงรูปภาพในลักษณะใดดีมีไหมครับเป็นสรวิทย์ครับในกลุ่มที่3สรวิทย์ตอบบอกครูหน่อยครับว่าครูจะเขียนรูปแสดงเศษ2ส่วน3ได้อย่างไรครับ
1: แบ่งเป็น3ส่วนครับ
0: แบ่งเป็น3ส่วนใช่มั้ยครับหลังจากนั้นระบายสีกี่ส่วนครับ
1: 2ส่วน
0: ระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนั่นเองและแบ่งเป็น3ส่วนจะต้องแบ่งให้เท่ากันไหมครับสรวิทย
1: ์เท่ากันค่ะ
0: ต้องแบ่งให้เท่ากันด้วยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเขียนรูปแสดงเศษ2ส่วน3ได้เป็นแบบนี้เลยที่ครูแสดงให้นักเรียนได้เห็นนะครับซึ่งจากสถานการณ์ของเรานะครับเขาบอกว่ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดนี่นะครับเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเท่าไหร่ครับนักเรียน
2: เศษ
0: 1ส่วน6ถาดเอ๊ะตอนนี้แบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดแบ่งเท่ากันหรือยังครับส่วนเท่ากันไหมไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องแบ่งส่วนให้เป็นยังไงก่อนครับเท่ากันก่อนนักเรียนคิดว่าครูจะแบ่งเป็นกี่ส่วนดีครับเก่งมากแบ่งเป็น6ส่วนแบ่งยังไงให้เป็น6ส่วนครับลากเส้นไปเลยใช่ไหมครับตัดครึ่งไปแบบนี้แบบนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นแบ่งครึ่งในแนวนอนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น6ส่วนนั่นเองตอนนี้นักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับทีนี้แบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดนักเรียนดูตรงนี้นะครับอันนี้1ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ
2: 6
0: ส่วนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ1ส่วน6ถาดแสดงว่าส่วนนี้หลานคนที่1ก็จะได้ไปถูกต้องไหมครับต่อไปส่วนนี้ก็จะเป็นของหลานคนที่อะไรครับคนที่2ตรงนี้ก็เป็นคนที่3และตรงนี้ก็เป็นคนที
2: ่
0: 4แล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะครับถามว่าแบ่งให้หลานได้กี่คนนักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมครับ
2: ได้
0: กี่คนเอ่ยได้4คนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจะแบ่งให้หลานได้4คนเอ๊ะตรงนี้ต้องนับไหมครับนักเรียนไม่ต้องนับส่วนที่เป็นสีขาวนี้เป็นส่วนที่ไม่มีขนมฟักทองถูกต้องไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับเขาจึงสรุปได้ว่าดังนั้นเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4ขอให้นักเรียนจำคำตอบไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาครับเศษ2ส่วน3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน6บ้าง A ส่วนกลับของเศษ1ส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบดังๆเลยครับเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ6ส่วน
0: 1เก่งมากครับส่วนกลับของเศษ1ส่วน6คือเศษ6ส่วน1หรือ6นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะลองนำเศษ2ส่วน3ครับมาคูณกับเศษ6ส่วน1หรือว่าคูณกับ6นี่แหละครับแล้วเราจะมาดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่นี่อยู่ในเรื่องของอะไรครับการคูณ
2: เศษส่วนกับจำนวนนับ
0: เศษส่วนกับจำนวนนับนะครับเราก็นำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมเอ๊ะนักเรียนจะสังเกตว่าใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
2: ได
0: ้นี่เห็นไหมครับนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนก็ได้นะครับ3หาร6ได้2 3นำมาหาร3ได้1บริเวณที่เป็นตัวเศษต้องนำ2มาคูณกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นเศษ2ส่วน3คูณ6มีค่าเท่ากับ
2: 4
0: เศษ4ส่วน1หรือ4นั่นเองจำไว้นะครับอันนี้จำไว้เลยนะแล้วถามนักเรียนต่อครับถามนักเรียนว่าผลหารของเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6กับเศษ2ส่วน3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน6เท่ากันหรือไม่ครับ
2: เท่าก
0: ันเท่ากันจากที่ได้สังเกตนะครับเท่ากันเลยเพราะเหตุใดครับ
2: คูณกันแล้วได้สิ่งเท่าก
0: ันเพราะว่าได้ผลลัพธ์นะครับเป็น4ใช่ไหมครับทั้ง2ข้อเลยนะครับก็คือเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6ก็มีค่าเท่ากับ4และเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ6ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ

0: 4เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณเศษ6ส่วน1ในการสรุปครั้งนี้บอกอะไรเราครับข้อนี้อยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนถูกต้องไหมครับด้วยอะไรครับด้วยเศษส่วนสามารถทำได้ยังไงเราก็นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งถูกต้องไหมครับนี่นะครับมาจากเศษ2ส่วน3เนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นเครื่องหมายคูณนำไปคูณกับอะไรครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน1เป็นส่วนกลับของจำนวนใดเอ่ยเศษ1ส่วน6พูดให้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับเราสามารถทำได้โดยการนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับใช่ไหมครับของตัวหารนั่นเองคล้ายกับเรื่องเดิมไหมครับนักเรียน
1: ค
0: ล้ายๆกับเรื่องเดิมเลยแค่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของจำนวนนับนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเศษส่วนแค่นั้นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสถานการณ์หนึ่งนะครับดูว่าเราจะสามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่นี่สถานการณ์ต่อไปครับนักเรียนอ่านให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับดังๆเลยครับ
1: แม่มีขนมกล้วยเศษ3ส่วน4ถาดตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดแม่ตัดขนมได้กี่ชิ้น
0: ครับสถานการณ์คือมีขนมกล้วยเศษ3ส่วน4ถาดตัดเป็นชิ้นครับชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดแม่ตัดขนมได้กี่ชิ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณานะครับหาคำตอบจากภาพก่อนที่เราจะไปพิจารณาหาคำตอบจากภาพคุณครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนคิดว่าเราจะสามารถแก้โจทย์หรือว่าสถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับ
1: นำมาหาร
0: กันถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นเขียนได้เป็นอย่างไรใครบอกครูได้บ้างครับเป็นกลุ่ม3นะครับนักเรียนต้นทางยกมือตอบได้เลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงครับ
2: เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ครับ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้เป็นเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบโดยใช้ภาพเนี่ยได้อย่างไรนะครับให้นักเรียนได้สังเกตก่อนเขียนรูปแสดงเศษ3ส่วน4นักเรียนคิดว่าเขียนได้อย่างไรครับ
1: เขียน
0: ต้องระบายสีกี่ส่วนครับ
1: 3ส
0: ่
1: วน
0: 3ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ4
1: ส
0: ่วน4ส่วนนั่นเองเห็นไหมครับแบ่งนะครับรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น4ส่วนส่วนละเท่าๆกันครับแล้วก็ระบายสีไป3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ3ส่วน4นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีขนมกล้วยอยู่เศษ3ส่วน4ถาดนี่นะครับนั่นเองครับเขาบอกต่อไปว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดดังนั้นตอนนี้ส่วนถูกแบ่งให้เท่ากันหรือยังครับแบ่งเท่ากันหรือยัง
1: ย
0: ัง แต่เดิมเป็น4ส่วนแต่จะต้องแบ่งให้เป็นกี่ส่วนครับ
1: 8
0: ส่วนทำยังไงครับนักเรียนตอบครูบอกว่าแบ่งครึ่งไปเลยใช่ไหมครับในแนวนอนได้ไหมครับได้นี่นะครับเขาบอกว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดแสดงว่าเศษ1ส่วน8ที่ครูวงตรงนี้ก็คือขนมกี่ชิ้นครับ1ชิ้นนักเรียนตอบครูได้ไหมครับว่าสรุปแล้วแม่ตัดขนมได้กี่ชิ้น
1: 6ช
0: ิ้
1: น
0: ตอบดังๆเลยครับ
1: 6
0: ชิ้นเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแม่จะตัดขนมได้6ชิ้นนั่นเองก็คือชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2ชิ้นที่3 4 56ชิ้นพอดีเลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งดังนั้นเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับ6ครับ ให้นักเรียนพิจารณาต่อนะครับลองพิจารณาเศษ3ส่วน4คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ตอบดังๆอีกสักครั้งนึงครับส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน1หรือ8นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองนำเศษ3ส่วน4มาคูณกับเศษ8ส่วน1ครับเราก็นำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับนักเรียนอันนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคูณกับจำนวนนับเราก็นำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับ3คูณ8แล้วก็ส่วน4เราใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
3: ได้คร
0: ับ นำจำนวนใดมาตัดทอนดี
3: 4
0: นำ4มาตัดได้ไหม
3: ได
0: ้ได้นะก็เป็น4นำอาหาร4ได้1 4นำอาหาร8ได้2นะครับได้เป็น3คูณ2มีค่าเท่ากับ
3: 6
0: ได้เท่ากับเศษ6ส่วน1หรือนั่นเองนี่พอสังเกตคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันต่อได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันเลยครับถามเมื่อเรียนว่าผลหารของเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8กับเศษ3ส่วน4คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน8เท่ากันหรือไม่ครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
3: เท่าก
0: ันเท่ากันนะครับเพราะเหตุใดเอ่ย
3: เพราะผลลัพธ
0: ์
3: เป็น
0: 6เพราะว่าได้ผลลัพธ์เป็น6นั่นเองนะครับเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ก็มีค่าเท่ากับ6และเศษ3ส่วน4คูณ8ก็มีค่าเท่ากับ6เช่นเดียวกันดังนั้นครับนักเรียนเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ก็มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ8ส่วน1นั่นเองสังเกตต่อครับเป็นการหารเศษส่วนด้วยอะไรครับด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำยังไงนี่ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4ก็คือเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนั้นนำไปคูณก็คือเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับอะไรนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ซึ่งส่วนกลับของเศษ1ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน1นั่นเองดังนั้นถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับตอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางให้ครูฟังหน่อยครับ
2: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งค
0: ู
2: ณด้วยส่วนกล
0: ับ
2: ของต
0: ั
2: วหาร
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเราจะนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนี่นะครับบอกว่าการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้นทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักหนึ่งข้อครับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติทำกิจกรรมในวันนี้ครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันดังๆหน่อยครับ
1: เศษ6ส่วน5หารด้วยเศษ8ส่วน15
0: เป็นเศษ6ส่วน5หารด้วยเศษ18ส่วนขอโทษครับหารด้วยเศษ8ส่วน15จะให้เวลานักเรียนได้ลองทำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบกันตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปในสมุดแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นขอถามนักเรียนก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบคุณครูดังๆหน่อยครับ
1: 2 เศษ 1 ส่วน 4
0: บางคนก็ได้2 เศษ 1 ส่วน 4นะครับแล้วก็ยังมีคำตอบที่หลากหลายออกไปตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าขอโทษครับเศษ6 ส่วน 5หารด้วย10ขอโทษนะครับเศษ6 ส่วน 5หารด้วยเศษ8 ส่วน 15จำนวนใดเป็นตัวตั้งครับนักเรียนเศษ6 ส่วน 5เป็นตัวตั้งนั่นเองถามนักเรียนต่อว่าแล้วจำนวนใดเป็นตัวหารครับ
1: เศษ8 ส่วน 15
0: เป็นตัวหารนั่นเองแล้วนักเรียนใช้วิธีการใดครับที่จะหาผลหารของเศษ6 ส่วน 5หารด้วยเศษ8 ส่วน 15ตอบดังๆหน่อยครับนำ
1: เศษ
0: 6 ส่วน 5ไปคูณกับส่วนกลับของอะไรครับ
1: เศษ
0: 8 ส่วน 15นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับนำเศษ6 ส่วน 5ไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารซึ่งตัวหารคือเศษ8 ส่วน 15นั่นเองขอโทษครับซึ่งตัวหารเป็นเศษ8 ส่วน 15ส่วนกลับก็คือเศษ15 ส่วน 8นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแสดงวิธีทำเราก็จะนำเศษ6 ส่วน 5เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นอะไรนะครับนักเรียนเป็นคูณไปคูณกับเศษ8 ส่วน 15ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่นักเรียนยังมีสตินะครับเศษ8 ส่วน 15ไม่ใช่นำไปคูณกับจำนวนใดดีครับ
1: เศษส่วนกลับของกับเศษ8 ส่วน 15
0: ส่วนกลับของเศษ8 ส่วน 15คือ
1: เศษ15 ส่วน 8
0: เศษ15 ส่วน 8นั่นเองเห็นไหมครับเศษ15 ส่วน 8ก็คือส่วนกลับของเศษ85ทีนี้ก็จะมาอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำยังไงครับนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนแล้วบรรทัดนี้เราสามารถใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนดีครับจับคู่จำนวนใดก่อนถามนักเรียนก่อนนักเรียนบอกว่า6กับ8ถ้า6กับ8ใช้จำนวนใดมาหารดีครับ
1: 2
0: มีอีกไหมครับ
1: 5
0: กับ15นำจำนวนนับใดมาหารดีครับนำ5มาหารได้เก่งมากเลยนำ5มาหาร5ได้1 5มาหาร15ได
1: ้
0: 3ต่อไปครับนำ2มาหาร6ได้3นำ2มาหาร8ได้4หมดแล้วนะครับเหลือเศษเหลือจำนวนใดครับ3คูณกับ3มีค่าเป็น
1: 9
0: ตัวส่วนเป็น4คูณ1มีค่าเท่ากับ
1: 4
0: เศษ9ส่วน4ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยไหมครับ
1: อย
0: ่างทำไมครับเป็นเศษเกินเก่งมากต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเศษ9ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2 เศษ 1 ส่วน 4
0: นะครับที่นักเรียนทํามาใครถูกต้องไหมครับยกมือขึ้นนี่เก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ถูกต้องเลยครับถ้านักเรียนคนใดนะครับที่ทําไม่ถูกนักเรียนก็สามารถแก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ครูเตรียมให้นักเรียนมาในวันนี้นักเรียนก็จะต้องทําแบบฝึกหัดที่1.19 ในส่วนของข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ครับโดยจะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารและตอบ

ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับนี่นะครับโจทย์ข้อ1เป็นเศษ7ส่วน5หารด้วยเศษ5ส่วน7ข้อที่2ครับเป็นเศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับสามารถปรึกษากันได้ภายในกลุ่มครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทั้ง2ข้อไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเฉลยกันขอตัวแทนนักเรียนต้นทางขอเป็นกลุ่มที่1ได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยเป็นธนชาตินะเป็นธนชาตินะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆด้วยธนชาติข้อที่1โจทย์คืออะไรครับธนชาติครับข้อนี้เศษ7ส่วน5หารด้วยเศษ5ส่วน7มีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: เอาเศษ7ส่วน5มาคูณเศษ7ส่วน5คร
0: ับ นำเศษ7ส่วน5ไปคูณกับเศษ7ส่วน5ถูกต้องไหมครับถามธนชาติหน่อยครับว่าแล้วเศษ7ส่วน5เนี้ยมาจากไหนครับ
1: เศษ7ส่วน5คือส่วนกลับของเศษ5ส่วน7ครับ
0: นี่เศษ7ส่วน5เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน7นะครับเนื่องจากการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเนี่ยทำได้โดยการนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เอามาคูณกัน
0: นำมาคูณกันก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ49ส่วน25คร
0: ับนี่ได้เป็นเศษ49ส่วน25ครับตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยไหมครับ
1: ยังคร
0: ับ ยังแล้วตอบเท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ24ส่วน25คร
0: ับ 1เศษ24ส่วน25ก็คือธนชาติได้เปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละถูกต้องไหมครับนี่ได้เป็น1เศษ24

0: เดี๋ยวอยู่ก่อนครับเดี๋ยวอยู่ก่อนเดี๋ยวเฉลยข้อที่2อีก1ข้อนะครับข้อที่2นานาชาติอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังด้วยครับ
1: เศษ7ส่วน8หารเศษ2ส่วน3ครับ
0: เศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3มีวิธีการทำยังไงครับ
1: เศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3
0: ทำยังไงครับ
1: เศษ7ส่วน8คูณเศษ3ส่วน2ค
0: ่
1: ะ
0: นำเศษ7ส่วน8ไปคูณกับเศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2มาจากไหนครับ
1: เศษ3ส่วน2คือส่วนกลับของเศษ2ส่วน3ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเศษ3ส่วน2นั้นก็คือส่วนกลับของเศษ2ส่วน3ทีนี้เราทำยังไงต่อครับ
1: นำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันนำตัวเศษมาคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ21ส่วน16คร
0: ับ เศษ21ส่วน16นะครับจริงๆใช้การตัดทอนได้แต่ว่าในข้อนี้นะครับไม่มีจำนวนใดที่มีจำนวนนับนอกเหนือจาก1เนี่ยมาหารเลยดังนั้นก็ไม่ต้องใช้การตัดทอนนะครับในข้อนี้ก็ได้เป็นเศษ21ส่วน16ตอบเลยไหมครับ
1: ยังครับ
0: ยังนะครับได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เศษ5ส่วน16ครับ
0: 1เศษ5ส่วน16ก็คือจากโจทย์บอกว่าตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นจึงตอบ1เศษ5ส่วน16ธนชาติตอบถูกไหมครับเพื่อนๆถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้ธนชาติด้วยครับวันนี้ที่ได้ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับทีนี้ต่อไปในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.19 ในข้อที่เหลือนะครับก็ขอฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำเป็นการบ้านด้วยครับ

โดยก่อนที่วันนี้นะครับจะจบชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าเรามีวิธีการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนอย่างไรครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าสามารถทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการหารนั้นถ้านักเรียนสังเกตดีๆเราก็จะใช้วิธีเดิมเลยถูกต้องไหมครับแค่หัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องของเรานั้นเปลี่ยนไปเท่านั้นเองทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน

0: ครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.20 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
4: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มหาลัยบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วต้นทางพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละยังจำได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเยี่ยมค่ะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนะเอาละวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะใครจำได้บ้างเอ่ยครั้งที่แล้วหรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตไปใช่ไหมคะใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาดูค่ะแหล่งที่อยู่นะคะที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะในแต่ละแหล่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะทั้ง3ภาพนะ
1: แตกต่างกัน
2: อย่างไรเอ่ยสภาพอากาศ
3: แล้วก็สิ่งมีชีวิต
2: สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูซิภาพแรกคือภาพอะไรแล้วนะ
1: ป่าชายเลน
2: มีลักษณะเป็นอย่างไรคะป่าชายเลนมีน้ำท่วมขังดินเป็นยังไงดินอ๋อเป็นลักษณะดินเลนใช่ไหมคะมีน้ำท่วมขังตลอดเลยต่อไปขั้วโลกล่ะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยขั้วโลก
1: หนาว
2: มีสภาพอากาศที่เย็นหรืออุณหภูมิต่ำใช่ไหมคะมีน้ำแข็งแล้วก็หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเยี่ยมค่ะลูกปัดต่อไปภาพอะไรคะแหล่งที่อยู
1: ่
2: ทะเลทรายสภาพเป็นยังไงบ้างคะ
1: แห้ง
2: แล้งลักษณะของแหล่งที่อยู่ทะเลทรายก็คือแห้งแล้งนั่นเองมีอุณหภูมิที่เป็นอย่างไรคะ
1: อุณหภูมิ
2: หรืออากาศร้อนนั่นเองแล้วก็อุณหภูมิสูงในจะสูงช่วงไหน